0: วันเสาร์ก็ฟังวันอาทิตย์วิทยุก็ฟังแล้วบอกโอ้ขอบคุณมากมากนะครับก็มาเป็นแฟนรายการแล้วก
1: ็
0: ช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับแล้วก็ยังเหมือนเดิมทีนี้ก็ 90.5 สวทสงขลาและ 89.5 สวทสงขลาก็ยังเชื่อมสัญญาณรายการเราอยู่ทุกเสาร์อาทิตย์นะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็มา3จังหวัดภาคใต้
1: แฟนรายการ
0: จังหวัดภาคใต
1: ้ทางภาคใต้ด้วยนะคะ
0: ครับผม
1: แล้วพูดถึงภาคใต้นี่ชอบรับประทานอาหารใต้นะคะช่วงนี้มีสตอไหม
0: มีครับมีตลอดทั้งปี
1: มีตลอดนะ
0: ช่วงทำนักข่าวตอนนั้นได้ประกาศข่าวที่เดินทางมาไหมได้ลงมาปักใต้ไหม
1: โอ้ตอนนั้นไปอยู่ศูนย์ข่าวหาดใหญ่แล้วตอนช่วงสมัยทำข่าวนะ
0: ที่บนเขา
1: ใช่บนเขาข้อหงนะคะไปอยู่ประจำศูนย์ข่าวภาคใต้ที่หาดใหญ
0: ่
1: ช่วงที่ทำข่าวก็ตระเวนไปทั่วค่ะไปเหนือไปอีสานไปใต้นะก็ไปทั่วประเทศก็ดีนะคะเพราะว่าการเป็นนักข่าวเป็นผู้สื่อข่าวก็ทำให้เราได้พบปะประชาชนได้รู้ปัญหานะคะของชาวบ้านว่าเป็นอย่างไรบ้างและนอกจากได้รับทราบปัญหาแล้วก็นำเสนอให้กับผู้ชมได้รับทราบแล้วนะคะเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไปแก้ไขเนี่ยเรายังติดใจอาหารท้องถิ่นนะอาหารพื้นบ้านของแต่ละที่เนี่ยไปอีสานก็แหมชอบนะคะอาหารอีสานนะ
0: บางท่านชอบมีสตอมีน้ำบูดู
1: สตอน้ำบูดูสตอผัดกุ้งนะใบเลี้ยงผัดไข่อะไรเงี้ย
0: ใช่
1: แล้วการทานผักพื้นบ้านอะไรพวกนี้มันช่วยนะเรื่องของสุขภาพอะนะฮะ
0: ใช่คร
1: ับ มันปลอดสารอะไม่มีสารเคมีเป็นผักพื้นบ้านค่ะ
0: มีแฟนคลับรุ่นสุขคุณสุภรัตน์กับผมด้วยนะเนี่ยพี่อิ๋วสุภรัตน์มากบุญนำอดีตเคยเป็นผู้ประกาศข่าวช่อง7มาก่อนครับต
1: ่
0: อไปนี้ขอเชิญพบกับพิษณุนินกัดคุณสมรัตน์บุญนำไปนี้เก็บจำได
1: ้ขอบคุณมากเลยคุณเมธิสิทักษ์มา
0: เมธิ
1: คือสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีอยู่ไม่กี่ช่องไงใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ตอนหลังนี่มันทีวีดิจิตอลก็เยอะใช่ไหมคะมากมายแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหคนก็ไม่รู้จะดูช่องไหนเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าวงการเนี่ยมันก็โดน disrupt กันนะฮะทั้งสื่อทีวีวิทยุโฆษณาภาพยนตร์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าก็ให้กำลังใจนะซึ่งกันและกันแล้วกันให้กำลังใจคุณผู้ฟังด้วยนะคะค่ะ
0: หลักข่าวก็อย่าติดตามสื่อหลักเนาะอย่าไปติดตามสื่อที่มันไม่ใช่สื่อหลักอะผมฟังตลอดแล้วเตือนนะครับว่าใช้สติก่อนนี่มันสื่อหลักหรือเปล่า
1: เพราะสื่อ
0: หล
1: ัก
0: เนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องกลั่นกรอง
1: บางทีเราได้รับข่าวอะไรมาเนี่ยนะต้องเช็คก่อนว่าสื่อหลักเขารายงานไหมถ้าสื่อหลักเขาเงียบๆเฉยๆไม่เห็นมีข่าวนี้เลยเนี่ยเอาแสดงว่ามันอาจจะเป็นข่าวปลอมใช่ไหมคะก็ได
0: ้คุณสมรักจำอาจารย์แม่ได้ไหมอาจารย์แม
1: ่ใช่ใช่
0: เห็นไหม
1: อาจารย์แม่ที่มีข่าวลือนะท่าน
0: ลูกสาวต้องออกมาแก้ข่าว
1: ท่านยัง
0: สบายดี
1: อาจารย์แม่นะคะโอ้โห
0: แชร์กันมาท่านสุภรัตน์เราก็ต้องโอเคท่านเสีย
1: อาจารย์แม่ก็
0: ได้แป๊บเดียว
1: เป็นอีกท่านหนึ่งที่มีความรู้เรื่องภาษาไทยนะคะแล้วก็สมัยก่อนนี่เนาะเรายังจำได้ใครที่พูดภาษาไทยไม่ชัดเจนร้องเพลงเพี้ยนคำควบกล้ำไม่ถูกต้องนี่ท่านก็ว่ากันตรงๆเลยเหมือนกันนะฮะ
0: ผมไม่เข้าใจวัตถุประสงค์ของคนออกเฟคนิวส์เนาะทำเพื่ออะไรนะครับ
1: บางทีแบบว่าเพื่อที่จะให้คนมาดูเพิ่มยอดวิวยอดไลค์อะไรแบบเนี้ยนะคะ
0: เ
1: พราะนั้นเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันบางทีการเสพข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันมาเร็วแล้วบางทีเราก็รับรู้แล้วก็แชร์ต่อเลยนี่ต้องระวังนะคะต้องให้ชัวร์ก่อนแชร์นะไม่ชัวร์ไม่ต้องแชร์นะคะแล้วการที่ไปโพสแสดงความคิดเห็นนี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับเมื่อตอนเช้าก่อนที่จะในการวันนี้ผมก็บรรยายให้กับสภาเด็กนะครับของอำเภอจะนะนะครับ70คนก็พูดถึงดูหมิ่นประมาทพรบคอมบัญชีม้าพวกนี้เพราะน้องม.4 ม.5 ม.6 บวกกับสภาเด็กมหาลัยปี1นะครับเราก็มาพูดเรื่องนี้ให้เขาฟังว่าวิธีการปัจจุบันอย่าแชร์อย่าคอมเมนต์อย่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดนะครับให้ระมัดระวังเรื่องของการใช้ถ้อยคำเพราะเดี๋ยวนี้มันไว้ด้วยโลกสวยไว้ด้วยกระชับไม่มีแล้วนะครับเดี๋ยวนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: แล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของมิจฉาชีพนะคะเพราะว่าเราเห็นข่าวเนี่ยไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุนะคะค
0: ือ
1: น้องๆนักศึกษาเนี่ยนักเรียนเนี่ยบางทีก็อาจจะเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพได้นะฮะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขนาดเด็กไม่มีตังค์ก็ทำให้ไปเอาเงินเอาทองพ่อแม่ไปขายนะเห็นไหมหลอกแล้วไปเอาทองขาย

0: ไหน
1: หลอกก็ไปเอาเงินนะครับหรือบางทีก็เอาทองไปส่งมอบให้นัดกันที่เซเว่นนัดกันที่ไหนเขาทำขนาดนี้นะครับเดี๋ยวนี้นะครับ
0: บางทีเราเห็นแล้วก็เหลือเชื่อแต่ผู้นี้เขามีหลักจิตวิทยาใช่ไหมคะในการที่จะพูดคมคู่ให้กลัวบ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะที่มีลูกหลานนะคะบางทีเราก็ต้องคุยกับลูกบ่อยๆนะคะหรือในครอบครัวไหนที่เอาล่ะทั้งผู้สูงอายุทั้งคุณพ่อคุณแม่ทั้งลูกเนี่ยถึงแม้ว่าวัยจะต่างกันนะแต่ว่าเรื่องนี้มีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกได้ทั้งนั้นเลยนะควรจะเป็นประเด็นที่เราคุยกันอย่างน้อยทานข้าวด้วยกันก็เตือนกันเรื่องนี้เหมือนกันนะคะต้องช่วยกันเตือนนะคะค่ะกลับมาที่เรื่องของที่ดินนะคะมีคำถามว่าถ้าหาหมุดที่ดินไม่เจอต้องทำอย่างไร บางทีมันก็แหมรกร้างหรือโดนใครถอนไปแล้วเนี่ย
1: ใช่ครับในกรณีที่เราไปทำการรังวัดสอบเขตแล้วเราหาหมุดที่ดินไม่เจอนะครับทางเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยจำเป็นจะต้องออกหมุดที่ดินใหม่ให้ในกรณีที่ได้ยุติข้อพิพาทกันเรื่องของแนวเขตแล้วนะครับหมุดที่ดินนะครับเราจะไม่ได้เลขเดิมนะครับคุณสุภลักษณ์หมดที่ดินถ้าเป็นสข0001เนี่ยนะครับถ้าหมดนี้หายไปเนี่ยมันจะออกมาเป็นเลขใหม่เลยจะเป็นสขนะครับ0003 30,000กว่าเลยไปเลยอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราจะได้เลขเดิมไม่ได้แล้วแต่ในโฉนดที่ดินเนี่ยเขาจะแก้ไขเลขหมดให้นะครับเขาแก้ไขเลขหมดให
0: ้
1: เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับถ้าเราไม่ทะเลาะกันเรื่องแนวเขตเมื่อไหร่เนี่ยได้ข้อยุติแล้วเลขหมดตรงนั้นจะต้องแจ้งหายนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดินจะออกใหม่ให้ครับครับผม
0: ก็มีคำถามว่าแล้วหมุดที่ดินเสาที่ปักลงไปเนี่ยเราต้องหาเองไหมคะหรือยังไงคะ
1: หมุดที่ดินตรงนี้จะเป็นหมุดของเจ้าหน้าที่ที่ดินครับเราหาเองไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: หมุดที่ดินเนี่ยมากับการทำสองหมุดของเจ้าหน้าที่ที่ดินมีเลขที่หัวหมุดครับสพรชรบนมจะมีเลขจังหวัดกำกับอยู่ด้วยครับ
0: ก็จะเตรียมมาเลยนะ
1: ถูกต้องครับถูกต้องครับ
0: เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ค่ะเราก็ช่วยอำนวยความสะดวกนะเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆนะเผื่อเหลือเผื่อขาดถ้าเจ้าหน้าที่เตรียมมาไม่ครบอ่ะนะฮะ
1: วิธีแนะนำนะครับคุณสุภรัตน์ให้เราเตรียม2ปูนที่มีความสูงสัก2เมตรหรือ2หรือสักเมตร50อะไรเงี้ยปักเข้าไปคู่กับเสาหลักนั้นด้วย
0: อันนี้จะ
1: เพราะเราจะได้รู้มันจะได้สูงขึ้นแล้วจะรู้ว่าเนี่ยมันจะรู้ตรงนี้มันโผล่ขึ้นมา
0: ใช่ใช่พอดีหลักหมุดมันไม่สูงเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: บางทีเราเผลอๆเราไปถมเพิ่มหรือน้ำท่วมที่ดินถมโคลนมาหลักหมุดก็จะจมลงไปแต่เสานี้ป้ายหัวเสาสีแดงให้เห็นว่าเนี่ยแนวเขตที่ยิงเมื่อปีเท่าไหร่ยังไงนะครับ
0: ค่ะปักคู่กันไปเลยนะ
1: ถูกต้องครับแล้วให้ปักข้างในนะอย่าปักนอกหลักหมุดนะครับบางคนก็
0: เดี๋ยวไปล้ำเขา
1: ปักบนหลักหมุดเนี่ยนะครับยังไปล้ำนอกเสาหลักอีกนะเสาหลักหมุดอีกน
0: ะ
1: ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่คือแนวด้านในหลักหมุดเราจะอยู่นอกเขตใครที่มาล้ำมาที่เสาปูนสูงเนี่ยแสดงว่าล้ำหมุดเราแล้วอย
0: ่
1: างเงี้ยครับและที่สำคัญนี่ครับคุณสมรัตน์อย่าถอนเองอย่าไปถอนหลักหมุดย้ายหลักหมุดเองน
0: ะ
1: นะครับไอ้คนข้างเคียงบอกว่าฉันมาไม่ทันฉันไม่รู
0: ้
1: ตอนที่เขาแจ้งฉันไม่รู้ไม่สนใจสมมติเขาปักหลักหมุดเรียบร้อยออกโฉนดกันใหม่มาถึงขุดแล้วก็ย้ายออกนะครับขยับไปอีกอย่างนี้มีความผิดฐานขัดกฎย้ายหลักหมุดของเจ้าพนักงานที่ดินที่หมายไว
0: ้
1: มีความผิดอาญาครับ
0: มีความผิด
1: อาญาถูกต้องครับ
0: แต่ถ้าหลักหมุดมันเกิดล้มมันเกิดเอียงอะไรอย่างนี้เราก็
1: จะปรับแต่งอยู่ที่เดิมไม่เป็นไร
0: อยู่ที่เดิม
1: นะครับให้มันโยกขึ้นมาให้มันตรงอย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่ถอนออกมาแล้วขยับอย่างนี้ไม่ได้
0: เอ๊ะแล้วถ้าแนวเขตถ้าแนวที่มันอยู่ในน้ำล่ะคะ
1: ครับเขาจะมีปักหมดเสาสูงให้ครับเขาจะให้เราเตรียมเสาไว้ครับคุณสมรักษ
0: ์
1: ให้เตรียมเสาคู่กันเหมือนที่บอกครับให้เรายื่นเข้ามาให้มันเห็นชัดในน้ำนะครับ
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่เขาก็มีวิธีการแหละนะคะไม่ว่าสภาพที่จะเป็นอย่างไรเขาก็ทำมาหมดแล้วเพียงแต่ว่า
1: ผมพบตรงนี้นิดเดียวไหมคุณสมรัตน์ผมเพิ่มตรงที่คุณสมรัตน์เคยเห็นไหมที่ดินข้างเคียงอ่
0: ะ
1: กับเจ้าของที่ดินเมื่อรังวัดแล้วต่างคนต่างชี้ล้ำนะครับผมล้ำเข้าไปทางเจ้าของคนขอรังวัดล้ำเข้าไป3เมตรยาว20เมตรฝั่งโน้นก็บอกเราล้ำเข้าไป1เมตรนะครับยาว20เมตรเหมือนกันในกรณีนี้ส่วนมากจะเถียงกันและจะมาให้รังวัดไม่ใช่ผมไม่ยอมให้คุณเข้ามาที่ดินผมก็ไม่ยอมให้คุณเข้ามาที่ดินผมแบบนี้ไม่ได้ประโยชน์ในการรังวัดเลยนะครับไม่ได้ประโยชน์เลยเพราะฉะนั้นให้ยินยอมให้เจ้าพนักงานที่ดินและอีกฝั่งหนึ่งเข้ามานำชี
0: ้
1: และอีกฝั่งหนึ่งก็เข้ามานำชี
0: ้
1: ให้ต่างฝ่ายต่างชี้ให้ล้ำเข้าไปตามที่เขาอยากชี
0: ้
1: นะครับ โดยไม่ใช่อยากชี้ตามใจอยากได้นะ อยากชี้ตามพยานหลักฐานที่เขาเข้าใจแล้วเจ้าพนักงานที่ดินจะได้เขียนแผนที่รังวัดว่าแผนที่มีการชี้ล้ำเข้าไปในแผนที่ของอีกคนหนึ่งเท่านี้อีกฝั่งหนึ่งล้ำเข้ามา1เมตรแล้วคราวนี้เจ้าพนักงานที่ดินจะได้ทำการสอบสวนไกล่เกลี่ยว่าที่ดินควรเป็นของใครเท่าไหร่กรณีที่ตกลงกันได้ก็ออกโฉนดใหม่ตามนั้นตกลงกันไม่ได้ก็ไปฟ้องศาลไปใน90วันแต่อย่าไปบอกไม่ให้เข้ามาถ้าเข้ามาฉันจะแจ้งความบุกรุก
0: ไล่ที่ไล่เจ้าหน้าที่อย่าให้มาอย่าทำให้มันถูกต้องอ่ะดีที่สุดนะฮะ
1: นะครับมันยังมีวิธีการไปต่อแต่ถ้าเป็นแบบนั้นนะครับไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยนะครับแล้วท่านไม่รับรองเขาก็ใช้กฎกระทรวงให้ไปรับรองที่สำนักงานที่ดินต่อคุณไม่ไปเขาก็ไปฟ้องศาลแล้วเขาก็ออกโฉนดตามนั้น
0: ค
1: ุณก็ต้องไปฟ้องศาลไม่ได้
0: อ
1: ีกเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าเขาล้ำเราเราก็บอกว่าเขาล้ำเรามาเท่าไหร่เราเองที่ดินเราอยู่ฝั่งนู้นอยู่ตรงนู้นเราก็นำชี้เข้าไปในที่ดินเขามันจะได้แผนที่พิพาทและมีเส้นฝั่งนี้ล้ำเข้าไปสีแดงฝั่งนี้บอกล้ำเข้ามาเป็นสีดำอย่างเงี้ยครับมันจะได้เป็นแผนที่พิพาทเขาเรียกครับ
0: มันมีอย่างนี้สิคะบางคนก็บอกว่าอุ้ยเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ดินเนี่ยลำเอียงเข้าข้างฝ่ายนู้นอะไรอย่างเนี้ย
1: ครับมันไม่มีเหตุผลนะคุณสุภรัตน์และเจ้าพนักงานที่ดินเนี่ยเขาไปหนีตรงลำเอียงไม่ได
0: ้
1: เพราะเขามีที่มาของสารระบบที่ดินที่ครอบครองมาตั้งแต่ปี97ตอนพ1นอต3นะครับนอต3กแล้วมันมาสู่โฉนดที่ดินครับพวกนี้เขาบอกว่าในการสอบสวนไกล่เกลี่ยให้ถือตามแผนที่หลักฐานที่ดินเป็นหลัก
0: ค่ะ
1: นะครับเจ้าพนักงานที่ดินก็รู้อยู่ว่าที่ดินแปลงใครควรได้เปรียบ
0: จะมาบิดจะมาอะไรก็ไม่ได้นะ
1: มันมีภาพถ่ายทางอากาศ2495 2510กว่า2530 2540กว่าเนี่ยเขาเนี่ยเขาหลอกไม่ได้ครับเมื่อไหร่ที่เขาหลอกเขาต้องถูกอ้างเป็นพยานขึ้นศาลเมื่อเขาเบิกความเท็จเนี่ยเขาก็มีความผิดฐานเบิกความเท็จเอาคนที่ไม่ทรยศวิชาชีพนะ
0: ส่วนใครทรยศผิด1ผิด157ด้วยมั้ยคะละเว้นปฏิบัติหน้าที่
1: ถูกต้องครับผมเคยรับไม่รับแก้ต่างเจ้าพนักงานที่ดินน
0: ะ
1: ที่ไปเอากำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งพ้นตำแหน่งมาระวังแนวเขตและปรากฏว่าทำให้อีกฝ่ายนึงแพ้คดีนะครับเพราะกำนันมารับรองแนวเขตแล้วฝ่ายที่เขาขอรังวัดเขาแพ้ก็เสียที่ดินไปนะครับปรากฏว่าในวันที่เจ้าพนักงานที่ดินไปรังวัดนั้นกำนันคนนี้บอกว่าเขาพ้นจากกำนันแล้วเขาไม่เคยมานะที่ดินตรงนั้นเลยเหมือนแกไปเซ็นชื่อเอาคำสั่งกำนันเก่าอ่ะแล้วเราก็สั่งสอบเพิ่มเติมไปที่อำเภอว่าในวันที่มีการรังวัดที่ดินนี้กำนันคนนี้ยังเป็นกำนันอยู่หรือไม่กำนันที่ดินอำเภอบอกว่าได้มีคำสั่ง205ปีโน้นให้กำนันคนนี้ระวังแนวเขตแต่ณวันที่เขาระวังแนวเขตตามบันทึกนี้กำนันคนนี้พ้นแล้วตั้งคนอื่นแล้วอย่างนี้ปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบปลอมเอกสารแล้วก็รับรองเอกสารนั้นเป็นเท็จแล้วก็ไปปลอมลายมือชื่อกำนันอีกแล้วก็ถูกเอกชนเขาฟ้องไงให้เราแก้ต่างเราไม่รับคุณสุภรัตน์แบบนี
0: ้
1: คุณไปจ้างทนายเอาเองรับที่ดินครับอย่างนี้คุณไม่ทรคุณไม่คุณทรยศต่อวิชาชีพคุณไปเข้าข้างไอ้พวกเอกชนบางคนนะครับหวังผลประโยชน์อย่างนี้ต้องรับผิดชอบครับ
0: ค่ะค่ะ
1: ครับผม
0: มีคำถามว่าแล้ววันรังวัดที่ดินเจ้าของที่ดินต้องเตรียมตัวหรือทำอะไรบ้างคะ
1: เมื่อกี้ย้อนกลับไปที่เราบอกกันเนาะนะครับที่ย้อนกลับไปว่าจะต้องดำเนินการหลายๆอย่างที่ประมาณ10ข้อนะครับซึ่งอาจจะต้องอันเซอร์เน็ตได้ที่ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้ในเบรกแรก
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดเดียวครับกรณีเจ้าของที่ดินหลายคนคุณสุภรัตน
0: ์ต้องไปทุกคนไหม
1: เรียงต้องไปทุกคนครับ
0: ไปทุกคน
1: เพราะอย่าลืมนะถ้าไปไม่ได้ต้องมอบหน้าครับ
0: ค่ะ
1: ท่านต้องมอบอำนาจนะครับ
0: มอบอำนาจค่ะ
1: และภาคเคียงก็เหมือนกันท่านไปไม่ได้ท่านต้องมอบอำนาจนะครับ
0: มอบอำนาจได้เนาะเพราะบางคนอาจจะสูงอายุแล้วนะไปไม่ได้
1: เขาจะแนบนะครับคุณสมรักเขาจะแนบมากับหนังสือแจ้งระวังแนวเขตบวกกับหนังสือแจ้งให้ไปรังวัดนำเขตอย่าลืมนะครับเจ้าของที่ดินไม่ไปนำชี้ในวันที่รังวัดเจ้าพนักงานที่ดินรังวัดไม่ได้ครับเพราะเขาจะรังวัดตามคุณชี
0: ้
1: นะครับเขาไม่ได้รังวัดตามแผนที่นะครับเพราะเขาเนี่ยเขามีแผนที่เขาอยู่แล้ว คุณนำชี้ตรงก็จบคุณนำชี้ไม่ตรงเขาต้องไปพิจารณาว่าจะออกให้คุณหรือเปล่าหาก คุณไม่ว่างนะครับหากผู้รังวัดไม่ว่างไม่พร้อมกันทุกคนไม่สามารถมอบอำนาจได้ให้แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินล่วงหน้าก่อน5วันและต้องไปแจ้งที่ดินข้างเคียงด้วยบวกกับคนราชการอื่นๆที่ต้องมารังวัดสอบเขตด้วยก่อน5วันคุณ
0: อย่าไปแจ้งกระทันหัน
1: ไม่ครับก็แค่5วันเลยครับไม่งั้นเจ้าหน้าที่ดินจะได้ทำบันทึกเสนอกับเจ้าหน้าที่ดินจังหวัด ขอเลื่อนการรังวัดไปวันใหม่ครับแล้วก็ออกหนังสือใหม่คุณสุภรัตน์นะครับ
0: นี่มีบางท่านบอกว่าก็เป็นเจ้าของที่ดินนะคะเป็นที่มรดกนะคะแต่ไม่เคยไปดูเลยนะหลายปีแล้วเนี่ยก็เลยไปยื่นเรื่องรังวัดนะคะแต่ว่าไม่รู้เลยว่าแนวที่ดินมันอยู่ตรงไหนนะแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะวัดถูกไหมหรือว่าต้องเอาตามเจ้าหน้าที่เราก็ต้องตามนั้นหรือยังไงคะ
1: ครับไปดูว่าเอกสารของเราเป็นนท3นะครับหรือเป็นนท3กนะครับถ้าเป็นนท3ก็ไปดูแผนระหว่างแผนที่เจ้าหน้าที่ที่ดินเขารู้ครับเขามีเลขรหัสเลขโรมันเลขแล้วก็ที่หัวนท3นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็2ก็คือถ้าเป็นนท3กยิ่งดีเลยเป็นระวังทางอากาศนะครับเขายิงรหัสทางอากาศเข้าไปเขาก็รู้ว่าแนวที่ดินอยู่ตรงไหนเป็นโฉนดนะครับมีระวังโฉนดอยู่ด้านมุมซ้ายนะครับระวังโฉนดเลขที่อักเอวีนะครับเป็น AAV X1 X2 หมายเลข6เลข7โรมันอ่ะตัวนั้นครับเขาเรียกระวังแผนที
0: ่
1: นะครับเจ้าพนักงานที่ดินเขารู้ครับว่าอยู่ตรงไหน
0: เพราะฉะนั้นเราไม่รู้ไม่เป็นไร
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเรารู้มันก็เป็นแนวที่จะให้เขาดำเนินการนะฮะ
1: แต่บางทีเขาไม่รู้ว่ามรดกตรงนี้ตั้งอยู่ตรงไหนคุณสมรักอย่างเช่นอยู่สวนผึ้งอย่างเงี้ยมันอยู่ตรงไหนสวนผึ้งนะครับบางทีท่านจำเป็นจะต้องเข้าไปพบเจ้าหน้าที่ที่ดินก่อนแล้วก็ให้เขาอาจจะจ้างพิเศษนะเนาะหรือไม่ท่านก็จ้างเอกชนครับท่านจ้างรังวัดเอกชนเขาอ่านแผนที่เหมือนกับเจ้าหน้าที่ที่ดินแล้วให้เขาพาเราไปที่แปลงนั้นก่อนแล้วลองขุดลองชักลองดูว่ามันมีหมุดอยู่ตรงนั้นไห
0: ม
1: แล้วเราค่อยไปยื่นขอรังวัดสอบเขตเป็นทางการอีกทีก็ได
0: ้
1: นะครับซึ่งพวกผมเองก็เจออย่างเช่นมาปรึกษาว่ามีผมเนี่ยนะครับไปรับจำนองที่ดินโดยคนนายกเนี่ยพามา
0: ค่ะ
1: นะครับผมก็เห็นว่าเขาเดือดร้อนก็เห็นแก่นายกซึ่งรู้จักการเป็นนักธุรกิจในหาดใหญ่ก็เลยรับจำนองที่ดินไว
0: ้
1: ตอนนี้นายกแกตายนะครับเราก็เลยไปติดต่อคนจำนองให้มาไถ่คนจำนองบอกว่าไม่ไถ่แล้วเอาไปเถอะเราก็ฟ้องแพ่งนะครับฟ้องต่อศาลให้บังคับขายท่อตลาดเจ้าแก่คนนี้ก็เลยไปซื้อที่ดินขายท่อตลาดนั้นมาเป็นของตัวเอง
0: ค่ะ
1: คราวนี้จะไปที่ดินไม่รู้อยู่ไหนคุณสมรัตน์เขาแก่ไม่เคยยุ่งกับที่ดินเลยไงก็เลยต้องไปจ้างเอกชนทางการสำรวจเขากำลังอ่านเลขโรมันอยู่ตอนนี
0: ้
1: ว่าเลขตรงนี้ระวางเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วเดี๋ยวพอรู้ปั๊บเนี่ยเขาจะให้เราเข้าไปพบกับเขาอย
0: ่
1: างเงี้ยครับผมก็ต้องแนะนำให้เขาจ้างรังวัดเอกชนก่
0: อ
1: นเพื่อให้รู้ตำแหน่งที่ดินเพื่อจะได้รังวัดสอบเขตกันอีกทีนึงเพราะคนที่รับจำนองไม่เคยรู้ที่ดินไม่เคยรู้จักกับคนจำนองแต่อาศัยว่าคนอื่นพามานะครับแล้วก็เขาตายไปก่อนอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะนะคะ
1: มีปัญหาปรึกษาอาจารย์ดีกว่าครับ
0: นี่นะคะอีกอย่างนึงก่อนจะซื้อขายโอนที่ดินนะคะก็ต้องยืนยันเนื้อที่จริงให้ตรงกับ
1: ถูกต้องครับ
0: โฉนดด้วยนะ
1: ครับรู้สึกว่าถ้ามันน้อยเหลือเกินไป 10% เนี่ยสัญญาบอกเลิกซื้อขายเลยนะต้องเลิกเลยนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดเนาะนะครับว่ากรณีเราซื้อที่ดินแล้วเนื้อที่มันน้อยไป 10% เนี่ยนะครับไอ้อย่างเงี้ยมันเราไม่เอาก็ได้นะนะครับซึ่งกรณีเนี้ยครับมีคนซื้อที่ดินขายท่อตลาดที่พัทลุงแล้วก็มาหาผมบอกว่าพอไปดูที่ดินจริงอ่ะมันหายไปตั้ง 15% ทั้งหมดละ
0: นี่ก็เยอะ
1: ผมบอกอุ้ยตายแล้วเว้ยอย่างงี้มันซื้อขายท่อตลาดจากการที่ผิดสัญญาประกันต่อศาลด้วยนะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทางนี้บอกว่าถ้างั้นยื่นคำร้องต่อบังคับคดีจังหวัดเลยนะครับว่าที่ดินแดงนี้มีเนื้อที่ไปดูแล้วลดลงจริงบางคนบอกว่าก็คุณบกพร่องเองไงคุณไม่ไปดูก่อนซื้ออันนี้บกพร่องจริงๆแต่สัญญาซื้อขายเขาไม่ได้บอกว่าขายธรรมดาหรือขายทอดตลาดหากเนื้อที่ต่ำกว่าผมจำได้ว่า 10% นะจำไม่ผิดให้ถือว่าสัญญานั้นจะบอกเลิกก็ได
0: ้ค่ะ
1: นะครับก็เลยใช้สิทธิ์บอกเลิกคืนตังค์เอาตังค์คืนจากบังคับคดีครับอย่างนี้ท่านก็ยอมให้นะครับเพราะฉะนั้นเนื้อที่ถ้ามันต่างกันเยอะเราก็มีสิทธิ์บอกเลิกได้แต่ไม่ควรที่จะให้ถึงวันนั้นเราควรตรวจสอบซะก่อนนะครับ
0: ทีนี้กรณีถ้าจะมีการสร้างรั้วสร้างอะไรที่เป็นแนวปลูกต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยมันมีหลักไหมคะว่ามันควรจะไม่ให้ไปชิดเลยทีเดียวหรือว่าเป็นแนวยังไงคะที่จะไม่ได้
1: ที่เขาห้ามที่สุดก็คือการสร้างปลูกสร้างโรงเรือนเนา
0: ะ
1: นะครับทางรั้วอะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ห้ามถึงขนาดนั้นปลูกต้นไม้สามารถชิดแนวเขตที่ดินได
0: ้ค่ะ
1: นะครับแต่ถมดินเนี่ยก็ห้ามหน่อยว่าถ้าถมดินจำนวนความสูงเท่าไหร่กับหน้าดินปริมาณกี่ตารางเมตรตารางเมตรตารางฟุตอะไรเนี่ย
0: อ
1: ันนี้ห้ามไม่ควรที่จะถมถึงแนวเขตที่ดินนะครับข้อห้ามข้อห้ามเฉพาะถมห้ามเฉพาะในกรณีของการปลูกสร้างโรงเรือนนะครับแต่ไม่ได้ปลูกสร้างอาคารไม่ได้ปลูกสร้างกำแพงเนา
0: ะ
1: กำแพงอาจจะสร้างชิดได้นะครับ
0: ชิดได้ค่ะ
1: ต้องระวังไม่ให้มีการทำกันเสาเข็มไม่แข็งแรงไม่ให้กำแพงล้มไปทับที่ดินที่เขา
0: เอียงไปทางนู้นใช่ไหม
1: คะ
0: ไปล้มทางนู้นหรือบางทีถมดินเอามันไหลไปดินไปฝั่งนู้น
1: ใช่ครับนั่นคือถมเนี่ยเขาห้ามนิดนึง พราะบางทีมันไหลลงไปกับสองก็คือพอเราถดดินเต็มลงไปเนี่ยนะครับทางนู้นต่ำกว่าน้ำก็จะลงไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างนี้ก็ข้อห้ามแต่ตัวของกำแพงไม่ได้ห้ามปลูกต้นไม้ไม่ใช่ห้ามแต่ปลูกต้นไม้ต้องระวังอีกครับรากไม้อาจจะล้ำเข้าไปในที่ดินเขาก
0: ิ่
1: งไม้อาจจะยื่นเข้าไปในที่ดินเขาซึ่งก็ไปเข้ากฎหมายแพ่งอีกว่าถ้ารากไม้ล้ำเขาตัดได้เลยแต
0: ่
1: ถ้ากิ่งไม้ล้ำเขาจะแจ้งให้เราตัดก่อนถ้าเราไม่ตัดเขามีสิทธิ์ตัดได้แล้วปัญหาต่อมาแล้วดอกผลของยื่นเข้าไปในโน้นล่
0: ะ
1: ถ้าร่วงหล่นไปอยู่ฝั่งเราเขาเก็บกินได
0: ้
1: นี่ครับมันจะไปเข้ากฎหมายเป็นพาณิชย์
0: แต่ว่าถ้ายังไม่ร่วงห้ามสอยถือว่าขโมย
1: อันนั้นลักทรัพย์ครับ
0: ลักทรัพย์นะคะ
1: อ
0: ัน
1: น
0: ั้
1: นลักทรัพย์นะครับอันนั้นลักทรัพย
0: ์ก็ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะการที่เราจะปลูกต้นไม้โดยเฉพาะต้นไม้ใหญ่นะเพราะว่ากิ่งก้านสาขารากมันแผ่ขยายนะคะ
1: หรือตระกูลปาล์มนะครับปาล์มอะไรที่ปลูกในหมู่บ้านจัดสรรน่
0: ะ
1: ที
0: ่
1: มันมีใบสวยๆคล้ายๆปาล์มนะครับไอ้พวกนี้รากน่ากลัวมากชนชัยกำแพงตัวหนอนท
0: ุ
1: บบาดพังหมดเลยคุณสมรัตน์แล้วก็พาไปรั้วบ้านชาวบ้านที่เขาสร้างอยู่เนี่ยกำแพงบ้านพังนะครับแล้วเวลามารักษาส่วนกลางต้องใช้เงินรักษาผมเห็นปาล์มพวกนี้ไม่แนะนำให้ปลูกในหมู่บ้านนะครับชอบปลูกแล้วก็เดินเป็นแถวเป็นคิวสวยทางเข้าหมู่บ้านจัดสรรสวยๆครับแต่หารู้ไหมครับต้นไม้แตกหมดเลยครับ
0: การปลูกต้นไม้ก็ศึกษาหน่อยนะต้นไหนเป็นยังไงใช่ไหมคะบางคน
1: ค
0: โอ้มันต้นมันโตมานี่ได้ไปล้ำชาวบ้านหรือบางทีฝนตกหนักๆนี่ไปโค่นล้มทับหลังคาบ้านคนอื่นก็อีกนะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญท่อน้ำท่อประปาที่ฝังไว้เป็นสาธารณะหมู่บ้านม
0: ัน
1: พอมันรากสุดดินทุบเนี่ยมันพายข้อต่อข้องอหักมันเลยแล้วก็อยู่ใต้ดินส้มยากครับอ
0: ัน
1: นี้คือที่เราทำสกบอยู่น
0: ะ
1: ที่เวลามาร้องเรียนนะครับ
0: ต้องระมัดระวังนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะท่านอาจารย์ณรงค์ศิริรสัตน์ให้ความรู้กับเราแล้วค่ะแล้วก็ขอบคุณคุณฟังที่ติดตามรับฟังรายการวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกับรายการได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับพินโยรุ่งสมัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมเตรียมพร้อมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงหลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัย
6: จังหวัดสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนสถานการณ์ระดับน้ำในบริเวณแม่น้ำคลองยันตำบลบ้านยางอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเฉพาะบริเวณสะพานเชื่อมต่อหมู่ที่6และหมู่ที่10หลังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจนถึงเกณฑ์แจ้งเตือนภัยขณะที่กระแสน้ำไหลเชี่ยวและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้น้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรบ้านเรือนประชาชนและเส้นทางสัญจรภายในหมู่บ้านบางจุดจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายใต้การสั่งการของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กำชับให้อำเภอคีรีรัตนิคมหน่วยงานปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่ลุ่มเฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเร่งขนย้ายทรัพย์สินสิ่งของมีค่าสัตว์เลี้ยงไว้ที่สูงพร้อมตัดกระแสไฟฟ้าบ้านที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กเล็กไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนสามารถประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่หรือสายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย1784ตลอด24ชั่วโมงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่ามอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทุกภัยพร้อมสั่งการเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
7: นายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนายอมรเทพปรีดคำรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าเพื่อเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่โดยมีนายดำรงฉิมทับนายอำเภอตะกั่วป่าพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ปกครองส่วนท้องถิ่นและกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับพร้อมนำลงพื้นที่พบพี่น้องประชาชนชุมชนผู้ประสบภัยเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนรวบรวมข้อมูลความเสียหายและมอบอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานรวมถึงน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น การลงพื้นที่ในครั้งนี้เพื่อต้องการส่งต่อความห่วงใยจากทางจังหวัดพังงาถึงพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจความเสียหายทางด้านครัวเรือนพืชผลทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อประสานการช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการโดยเร็วที่สุดจันทราสุขนุชสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุรอบวางระเบิดและรอบยิงรถเจ้าหน้าที่อส.อำเภอสุขิรินทร์พร้อมกำชับคุมเข้มความปลอดภัยและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
8: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บ้านบารูกายาอิงตำบลร่มไทรอำเภอสุขิรินทร์เพื่อตรวจสอบจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดและลอบยิงรถบรรทุก6ล้อของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2นายได้แก่อส.อิรินแก้วระวังและอส.ณัฐนันท์แก้วสุโพและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก16นายผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้รับฟังรายงานผลการตรวจสอบเหตุการณ์พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและป้องกันการก่อเหตุซ้ำขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปฏิชานันเทพรักษ์สวท.นราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: SM 99จุดห้าศูนย์เมกะเฮิร์ตสวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: เพราะทุกก้าวของชีวิตมีความเสี่ยงความเสี่ยงต่อชีวิตสุขภาพอนามัยหรือความเสี่ยงต่อทรัพย์สินเราเตรียมความพร้อมเพื่อรับความเสี่ยงนั้นอย่างไรการประกันภัยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากความเสี่ยงเหล่านั้นเพื่อให้เราสามารถลุกขึ้นยืนได้อีกครั้งในวันที่ยากลำบากทุกเรื่องประกันภัยคปภ.พร้อมดูแลคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณสายด่วนคปภ. 1186 www.oic.or.th
2: ทุกอาชีพใช้เงินแลกเปลี่ยนซื้อขายเรื่องธนบัตรรู้ขึ้นใจ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์ต่อจากนี้ไปเชิญทุกท่านรับฟังรายการTeen Talk เสาร์อาทิตย์ครับ

0: FM 99.5 MHz สวทช.ขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชนประกันไม่ใช่แค่เพียงธุรกิจที่เอามาขายคุณเพื่อเงินแต่ประกันเป็นการกระจายความเสี่ยงของคุณไปให้บริษัทประกันถ้าไม่เชื่องั้นลองฟังนี่
1: ผมชื่อประกรณ์มีบ้านอยู่หนึ่งหลังอยู่มาวันหนึ่งแก๊สระเบิดบ้านผมก็หายไป
0: คุณว่าใครจะรับผิดชอบให้ประกรณ์ถ้าเขาไม่ทำประกันทำประกันเถอะครับจะประกันไหนๆก็อุ่นใจเมื่อมีประกันคปภ.สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
2: เฮ้ยเธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
3: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
2: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
3: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
5: ์ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้นตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz เสนอข่าว
6: สวทช.ขอนแก่นเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้อธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกมันสำปะหลังตรวจปั๊มน้ำมันเต็มฤทธิ์และติดตามดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรข้าวประณีตตำรวจตระเวนชายแดนยกระดับสกัดยาเสพติดนำเทคโนโลยีเซ็นเซอร์เสริมทัพพร้อมตั้งเป้าขยาย84ศูนย์ทั่วประเทศหอการค้าขอนแก่นหนุนเนื้อโคขุนหนองสูง GI มุกดาหารยกระดับสู่ร้านอาหารพรีเมียมในจังหวัดสุภจีเผยผลสำเร็จบูสต์อัพ SME สู่ตลาด FTA สร้างมูลค่าการเจรจากว่า571ล้านเดินหน้าใช้ประโยชน์จาก FTA ขยายตลาดแข่งขันในตลาดโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าววันนี้นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในและนางสาวยานีศรีมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นเพื่อติดตามสถานการณ์ด้านการรับซื้อสินค้าเกษตรและการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ณแปลงมันสำปะหลังตำบลสาวัตถีอำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกผลผลิตและการรับซื้อหัวมันสำปะหลังในพื้นที่พร้อมรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากเกษตรกรเพื่อใช้ประกอบการกำหนดแนวทางดูแลและส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์จากนั้นลงพื้นที่สถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาท่าพระ1ตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นเพื่อตรวจติดตามการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐานเต็มลิตรสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้บริโภคในการใช้บริการสถานีบริการน้ำมันจากนั้นทางคณะเดินทางต่อไปยังวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตการเกษตรบ้านหนองศกจานอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นเพื่อพบปะกลุ่มผู้ผลิตข้าวคุณภาพและติดตามการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรข้าวประณีตปี2569จังหวัดขอนแก่นโดยมุ่งส่งเสริมการผลิตข้าวที่มีคุณภาพและมีมูลค่าเพิ่มตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเชื่อมโยงช่องทางการตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการเพิ่มรายได้และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตรในพื้นที่พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ ถากูล ปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเดินทางตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมและวิเคราะห์ข้อมูลสล็อตโฮม BPP 2ณกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จังหวัดขอนแก่นโดยมีพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผบก.ตชด.ภาค2พร้อมคณะผู้บริหารและกำลังพลร่วมรายงานผลการปฏิบัติการภารกิจในพื้นที่ด้านผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้กล่าวว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้ประเทศชาติปลอดภัยนำเทคโนโลยีเบื้องต้นเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับมาบูรณาการร่วมกับกำลังพลช่วยให้ชุดปฏิบัติการแจ้งเตือนและติดตามสถานการณ์ได้แม่นยำยิ่งขึ้นเริ่มต้นนำร่องที่อำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายจนสามารถสกัดกั้นยาเสพติดทางภาคเหนือได้เป็นจำนวนมากแม้กลุ่มขบวนการจะเปลี่ยนเส้นทางมาลำเลียงทางแม่น้ำโขงทางตชด.ก็ได้นำเครื่องมือและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้พร้อมขยายศูนย์ปฏิบัติการเพิ่มขึ้นจนถึง84ศูนย์ทั่วประเทศผลงานในรอบปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์ว่าตชด.ภาค2รวมถึงตำรวจตชด.ทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดได้จำนวนมากแม้เป็นช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่มีงบประมาณสนับสนุนโดยตรงแต่มีแผนระยะต่อไปคือเตรียมเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณอย่างเป็นทางการเพื่อขับเคลื่อนระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเสริมสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้แก่ประชาชนต่อไปนายจักริศสิริพาณิชย์ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการการเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์การเกษตรน้องสูงจำกัดกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่ใช้เนื้อโคขุนเป็นวัตถุดิบในจังหวัดขอนแก่นที่โรงแรมเรือแคสเซียจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายจักริศสิริพาณิชย์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์หอการค้าจังหวัดขอนแก่นและสหกรณ์การเกษตรน้องสูงจำกัดเพื่อแก้โจทย์และสร้างโอกาสทางการตลาดเนื่องจากสหกรณ์การเกษตรน้องสูงจำกัดเป็นแหล่งผลิตเนื้อโคขุนคุณภาพสูงที่ได้รับมาตรฐาน GMP และได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI มุกดาหารแต่ยังขาดการเชื่อมโยงช่องทางการจำหน่ายตรงกับกลุ่มร้านค้าอาหารระดับพรีเมียมในเมืองศูนย์การค้าเศรษฐกิจอย่างขอนแก่นซึ่งไฮไลท์สำคัญของโครงการคือการสร้างเครือข่าย B2B Direct จับคู่ธุรกิจระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคขุนกับผู้ประกอบการร้านอาหารในขอนแก่นโดยตรงไม่ผ่านคนกลางรวมถึงการชูจุดขาย GI มุกดาหารยกระดับวัตถุดิบเนื้อโคขุนไทยเกรดพรีเมียมที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวเข้าสู่เมนูร้านชั้นนำและขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เครือข่ายสหกรณ์การเกษตรควบคู่กับการเติบโตของธุรกิจอาหารในเมืองขอนแก่นต่อไปติดตามปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆของโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยประจำวันที่19กันยายน2569เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 971.51 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 389.84 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนน้ำพุงจังหวัดสกลนครปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 79.86 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 71.18 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 1,672.75 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 841.37 ล้านลูกบาศก์เมตรเขื่อนจุฬาภรณ์จังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 73.42 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 36.20 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนห้วยกลุ่มจังหวัดชัยภูมิปริมาณน้ำในอ่างทั้งหมด 13.11 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำที่ใช้งานได้ 11.60 ล้านลูกบาศก์เมตรติดตามกันต่อที่ข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศประจำจังหวัดขอนแก่นมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมผิวพื้นลมตะวันออกความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดวันนี้วัดได้ที่34องศาเซลเซียสและต่ำสุดวัดได้ที่23องศาเซลเซียสต่อไปติดตามรับฟังข่าวสารนโยบายของรัฐบาลซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี
7: ้นโยบายรัฐบาลเข็ดทันทีติดตามนโยบายรัฐบาลทุกด้านเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทย
6: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบเกียรติบัตรแก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการนำเสนอแผนธุรกิจจำนวน64รายภายใต้โครงการ Boost Up SME สู่ตลาด FTA สามารถจับคู่ธุรกิจใน3ประเทศได้แก่อินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์รวม177คู่และสร้างมูลค่าการเจรจาซื้อขายรวมกว่า571ล้านบาทซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการค้าต่างประเทศกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยนางสุภจีกล่าวว่า SME เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจไทยสร้างรายได้ให้ประเทศ 34-35% ผู้ส่งออกไทยกว่า 22,000 รายหรือ 80% เป็นผู้ประกอบการรายเล็กแต่สร้างรายได้จากการส่งออก 14% จึงจำเป็นต้องยกระดับศักยภาพ SME ให้สามารถเติบโตได้เต็มศักยภาพให้ผู้ประกอบการเกิดได้ง่ายเติบโตได้เร็วและสามารถแข่งขันได้ในโลกที่มีการแข่งขันสูงนอกจากนี้จะเร่งใช้ประโยชน์จาก FTA ให้เต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าให้ผู้ประกอบการทั้งรายใหญ่และรายเล็กสนับสนุนผู้ประกอบการในด้านแหล่งเงินทุนและการพัฒนาศักยภาพขยายตลาดใหม่และสร้างความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยปัจจุบันไทยมี FTA ที่มีผลบังคับใช้แล้ว14ฉบับกับ18ประเทศและได้ลงนาม FTA เพิ่มอีก3ฉบับซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการให้มีผลบังคับใช้ได้แก่ FTA ไทยศรีลังกา FTA ไทย EFTA และ FTA ไทยภูฏานคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในปี2570หากเสร็จสิ้นกระบวนการจนมีผลบังคับใช้ไทยจะมี FTA รวมแล้ว17ฉบับกับอีก24ประเทศจบข่าวจัจจิรางามนุรักษ์บรรณาธิการข่าวและอ่าน
8: ติดตามรับฟังรายการข่าวท้องถิ่นได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทางสวทขอนแก่น FM 99.50 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
9: ภาษาไทยวรรณคำวันนี้เสนอคำว่าหนักแน่นหนักแน่นเป็นคำวิเศษหมายถึงมั่นคงไม่ท้อถอยเช่นเขามีใจหนักแน่นไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นไม่โกรธง่ายเช่นเขาเป็นคนใจคอหนักแน่นไม่โกรธใครง่ายๆ ไม่หูเบาเช่นต้องทำใจให้หนักแน่นอย่าเชื่อใครง่ายๆติดตามภาษาไทยวรรณคำกับเสาวลักษณ์สาลีทางสวทขอนแก่นได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะพบกับดิฉันจัจจิดางามนุรักษ์ในช่วงของข่าวบริการทางสวทขอนแก่นมาเริ่มกันที่ข่าวบริการและข่าวรับสมัครค่ะสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์จำนวน1อัตราสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25กันยายน2569ในวันและเวลาราชการระยะเวลาในการจัดจ้างตั้งแต่วันที่เริ่มจ้างถึงวันที่30กันยายน2570และจะมีการพิจารณาทำสัญญาจ้างต่อเป็นรายปีสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์043-236-224โดยผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบแต่อย่างใดค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันจัจจิรางามนุรักษ์กราบทุกท่านไปแล้วสวัสดีค่ะ
10: พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2492ทรงใช้พระธรรมรงค์ที่สมเด็จพระราชบิดาทรงมั่นสมเด็จพระราชชนนีเป็นพระธรรมรงค์มั่นแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ศึกษาต่อไปจนถึงกำหนดตามเสด็จกลับมาถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2493วันที่28เมษายนพุทธศักราช2493มีพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสณวังสะปทุมสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าทรงเป็นประธานพระราชทานน้ำพระพุทธมนต์และเทพมนต์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ได้ทรงจดทะเบียนสมรสตามกฎหมายและในวันนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงสถาปนาหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เป็นสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นและสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยจังหวัดขอนแก่น
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีก ร่มหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

กรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเสียชีวิตแล้วมีทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นที่ดินเงินฝากในบัญชีธนาคารรถยนต์หรือทรัพย์สินอื่นๆแล้วมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกเช่นกรณีที่แม่เสียชีวิตและแม่มีบัญชีเงินฝากนะคะอยู่ในธนาคารต่อมาลูกไปติดต่อธนาคารเพื่อขอเบิกถอนเงินในบัญชีเงินฝากของแม่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งว่าไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากจะต้องมีคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกเสียก่อนจึงจะดำเนินการเบิกถอนเงินในบัญชีดังกล่าวได้สำหรับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลนะคะได้มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะคือพระราชบัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาและสตูลพ.ศ. 2489บัญญัติให้ใช้กฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกแทนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยครอบครัวและมรดกค่ะซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าวนะคะกำหนดให้มีดาโตะยุติธรรมร่วมในการพิจารณาคดีและร่วมลงชื่อในคำพิพากษาดาโตะยุติธรรมก็คือดาโตะยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาหรือตุลาการตามกฎหมายอิสลามค่ะดาโตะยุติธรรมนะคะมีหน้าที่ในการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกเมื่อผู้พิพากษานะคะได้พิจารณาข้อที่จริงเสร็จสิ้นแล้วเมื่อมีปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายอิสลามในส่วนของครอบครัวและมรดกก็จะส่งให้ทางท่านดาโตะยุติธรรมเป็นคนวินิจฉัยนะคะเช่นวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายตามหลักกฎหมายอิสลามหรือไม่หรือวินิจฉัยว่าผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหรือไม่ซึ่งคำวินิจฉัยของดาโตะยุติธรรมในส่วนของข้อกฎหมายอิสลามเรื่องครอบครัวและมรดกให้เป็นอันเด็ดขาดในคดีนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแต่งตั้งให้ท่านเป็นผู้จัดการมรดกแล้วท่านสามารถนำคำสั่งของศาลไปติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแบ่งปันทรัพย์สินให้แก่ทายาทต่อไปหากท่านมีปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการจัดการมรดกของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามในเขตพื้นที่4จังหวัดดังกล่าวท่านสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดยะลาหรือโทรศัพท์สอบถามที่สายด่วน1157ค่ะ

0: FM 98.5 MHz สวทขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 200 กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้ว
4: ตรงจุดตรงเป้ากับเรื่องราวข่าวเกษตรเชิญทุกคนเติมความรู้คู่อาชีพในรายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วโดยนักวิชาการเกษตรจังหวัดขอนแก่น FM 99.50 MHz และเพจสวทขอนแก่นกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ฟังนะคะทุกท่านไม่ว่าจะผ่านทางวิทยุเองหรือว่าทางเพจ Facebook นะคะแล้วก็สวัสดีไปถึงนะคะประชาชนหรือเกษตรกรจังหวัดใกล้เคียงนะคะไม่ว่าจะสารคามร้อยแก่นร้อยเอ็ดนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะในส่วนของชัยภูมิด้วยนะคะยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการเกษตรขอนแก่นมาแล้วนะคะซึ่งทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวทนะคะสวทขอนแก่น FM 99.5 MHz นะคะเวลา 18:30 ถึง 1:00 นตรงนะคะวันนี้นะคะเกษตรบีแนะนำตัวหน่อยค
6: ่ะวันนี้ก็พบกับเราสองคนค่ะเกษตรติ๊กผู้มั่งคั่งจักสีมั่งคั่งยังไงบ่รู้เพิ่นแล้วก็กับเกษตรบีชายาเกษตรบีคนโกเด้งวนาติ๊ก
5: ค่ะ
6: วันนี้เราสองคนก็มาอยู่กับท่านครึ่งชั่วโมงเต็มเนา
5: ะ
6: กับรายการขอนแก่นมาแล้วนะคะ
5: เกษตรขอนแก่นมาแล้ว
6: เออเกษตรขอนแก่นมาแล้ววันนี้เราจะมาคุยเรื่องเกษตรมูลค่าสูงค่ะหัวหน้าติ๊ก
5: ค่ะคือจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยนะคะก็มีการทำเกษตรมานักมานมาโดนนานมาโดนนานมานมนานนะคะทีนี้นะคะเอ๊ยยังไงทำไมมีเกษตรมูลค่าสูงซึ่งเป็นนโยบายทั้งของกระทรวงและกรมส่งเสริมการเกษตรเกษตรมูลค่าสูงเราเป็นยังไงบ้าง
6: ถ้าฟังเฉพาะชื่อเนาะเกษตรมูลค่าสูงเนี่ยถ้าบ้านเฮาฟังแล้วก็คือเอ๊มันต้องราคาแพง
5: ค่ะ
6: ติ๊กต้องเป็นสินค้าที่มีราคาสูงจริงๆแล้วไม่ใช่กับหัวหน้าติ๊ก
5: เ
6: กษตรมูลค่าสูงไม่ได้หมายความว่าขายผลิตภัณฑ์นั้นสูงเด
5: ้
6: มันอาจสิย้อนไปเบื้องหอดกระบวนการเพราะว่ากระบวนการเพาะปลูกมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เรียกว่าเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันหรือว่าเฮ็ดน้อยขายได้ราคาสูงเฮ็ดหน่อยได้หลายเขาก็เอิ้นเกษตรมูลค่าสูงขึ้นกัน
5: ได้ขึ้นกัน
6: ได้ขึ้นกัน
5: แสดงว่าถ้าเฮาเฮ็ดในทีในหน่อยเนี่ย
6: ในหน่อย
5: แล้วได้หลายขึ้นบ่ว่าจะปริมาณหรือว่าขายได้หลายขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกษตรมูลค่าสูงได้แม่นบ่คะหรือได
6: ้กะบ่ได้หมายความจังซั่นทั้งเบิดก็ต้องไปเบิ่งว่าไทบ้านเฮ็ดอีหยัง
5: ค่ะ
6: ปลูกชนิดใดแม่นบ
5: ่
6: บ่แม่นหัวหน้าติ๊กเอาอันอีหยังก่อใครผําไปเลี้ยงอยู่ในถังอยู่ในถังน้อยๆเป็นเกษตรมูลค่าสูงมันก็บ่แม่นแต่เกษตรมูลค่าสูงคือการผลิตการผลิตแบบมีประสิทธิภาพบ่ว่าสิเป็นการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตและก็ต่อยอดไปฮอดการเพิ่มมูลค่าก็เรื่องขายได้ราคาสูงเป็นตลาดส่งออกบ่
5: สิ่งที่ติดตามมาคือขายได้ราคาสูงนํา
6: ถูก
5: เอาสิเว้าไปมันสิไกลเว้าสู่ฟังแนวว่าจังหวัดขอนแก่นเฮาเนี่ยมีเกษตรมูลค่าสูงอยู่ใส่ให้พี่น้องเพิ่นได้เห็นภาพชัด
6: ๆเอาสิซะลับตาแล้วคิดว่าเฮาขับรถไปเที่ยว
5: ไปใส
6: นั่นล่ะไปใส คืออีหลีแล้วเนี่ย จังหวัดขอนแก่นเฮา26อำเภอเนี่ยหัวหน้าติ๊กก็สิมีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของเจ้าของเด้
5: ค่ะ
6: แต่ว่าที่เป็นสินค้าที่เฮาขับเคลื่อนเป็นน้ำรอง
5: เออ
6: น้ำรองน้ำ
5: ต้นแบบ
6: ต้นแบบก่อนก็คือมีอยู่ทั้งหมด4อำเภอ
5: 4อำเภอ
6: เลยอำเภอแรก อ่ะให้ไทย
5: โอ้ถ้าเป็นสินค้ามูลค่าสูงของจังหวัดขอนแก่นเด่นๆเด
6: ้อ
5: บักม่วงบานแฮก
6: แสดงว่าตามข่าวสารอยู่
5: แม่นละเนาะใน GI เนาะ
6: ก็เป็นคือจังหัวหน้าติกว่า GI ลำดับที่2ของจังหวัดขอนแก่นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองบานแฮดก็ถือว่าเป็นสินค้าพรีเมียมแชมเปี้ยนโปรดักต์ของขอนแก่นละไปแล้วก็ที่สำคัญเป็นสินค้าส่งออกพร้
5: อม
6: ส่งออกใส่เอา
5: บัดนี้บัดนี
6: ้บ่แม่นออกจากบานแฮดเด้
5: ส่งออกคือไปต่างประเทศกับพี่น้อง
6: แม่น
5: ส่งออกประเทศใดเนี่ยคะ
6: โอ้ยเพิ่นส่งไปหลายประเทศเด้ทางญี่ปุ่นเป็นหลักเลยญี่ปุ่นเป็นหลักแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมูลค่าการส่งออกเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงอยู่นะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต
5: ์
6: 30กว่าเปอร์เซ็นต์จังที่เหลือล่ะบางผู้ลงคนถามเอาแล้วไอ้ 70% ไปใส
5: ่
6: เพิ่นก็ขายโมเดิร์นเทรด
5: โมเดิร์นเทรดคือขึ้นทาง
6: เอาตีเข้าไปจังสันบอกว่าตันเด็ด
5: ไปขึ้นห้าง
6: ไปขึ้นห้าง
5: ม
6: ีมาตรฐานสูงหรือจะเป็นสินค้าพรีเมียมเป็นแบบเอามาแพ็คกองขายเป็นของที่ระลึกของฝากแบบนั่นกะประมาณ6หน่วยบอกเฮ้ย6หน่วย6หน่วยหรือ8หน่วยจําบ่ได้เว้ยประมาณ400กว่าบาทกันราคาบ่น้อยนะหัวหน้าติ
5: กันราคาได้หลายอยู่ได
6: ้แม่นกันราคาบ่น้อยนี่ล่ะเขาเอื้อนสินค้ามูลค่าสูง
5: เพิ่นขายนี่เพิ่นขายทั้งออฟไลน์กับออนไลน์นําแม่นบ่คะ
6: แม่นคำว่าออนไลน์คือผู้ใดสนใจเขาไปสั่งได้เลยโดยเฉพาะเฮาเฮ็ดความร่วมมือ MOU กันเด้หรือว่าความร่วมมือกันระหว่างไปรษณีย์ไทยกับกลุ่มผู้ปลูกมะม่วงบานแฮดนะสามารถสั่งออนไลน์ก็ได้บ่ต้องห่วงเรื่องการขนส่งขนส่งยังดีมีสติ๊กเกอร์แปะไปให้พร้
5: อ
6: มว่าสุกยามใดกินยามใด
5: บัดนี้คำถาม
6: เกษตรมื้อนี้เขาให้เจ้ามาถามข่อยติ
5: แม่นสิถามล่ะเนาะคำว่าเกษตรมูลค่าสูงของบักม่วงบานแฮด

ข้าชิงกับเลบานอนนะนี่คือทางด้านของทีมเทคบอลของเรานะเข้าชิงกับเลบานอนนะครับมีชนะมีแพ้เหมือนกันนะก็คือบาสเกตบอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจินาโกย่านะครับนะบาสเกตบอลหญิงวันนี้เจอชุดใหญ่ของจีนนะจีนเขาต้องบอกว่าท็อปหญิงของระดับโลกอ่ะในโอลิมปิกเกมนะเขาระดับโลกระดับโอลิมปิกจีนนะครับเราก็ระดับอาเซียนนะไปเจอกับจีนนะสู้เต็มที่ฮะเราแพ้ไป46-111นะฮะก็เราเล่นครบแล้วนะตามเกมของโปรแกรมในกลุ่ม A นะอยู่ที่3ของกลุ่มนะแพ้2เกมแต่ก็ยังลุ้นอันดับที่3ดีที่สุดนะ2จาก3กลุ่มเพื่อเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับบาสเกตบอลหญิงเอเชียนเกมเนี่ยมี11ชาติเข้าแข่งขันนะคุณผู้ฟังครับกลุ่ม A มี3ทีมกลุ่ม B และ C มีกลุ่มละ4ทีมนะครับโดยอันดับที่3ของกลุ่ม B และ C นะครับต้องตัดผลการขันในการเจอทีมอันดับสุดท้ายของกลุ่มตัวเองเพื่อมาวัดกับทีมไทยที่จบอันดับ3ของกลุ่ม A นะส่วนทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะหลังจากที่ชนะมานะครับรอแข่งขันกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับก็กำลังฟื้นฟูร่างกายนะที่ศูนย์วิสัชการกีฬาของคณะนักกีฬาไทยที่เมืองนาโกย่านะครับหลังจากที่ลงแข่งขันมา3นัดติดต่อกันนะครับในศึกเอเชียนเกมนะครับก็เตรียมเจอกับอินโดนีเซียพรุ่งนี้8นาฬิกาตามเวลาในไทยนะครับตื่นเช้ามานะนะครับทำธุระทำกับข้องกับข้าวทานข้าวเรียบร้อยนะแล้วก็เปิดนะครับทีวี8นาฬิกาพรุ่งนี้เจอกับอินโดนีเซียนะได้เชียร์กันเลยทีเดียวนะพรุ่งนี้นะครับส่วนทีมฟุตบอลหญิงไทยชบาแก้วนะครับก็ซ้อมอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับที่สนามเจกรีนซางไก1นะครับนะหลังจากที่เดินทางมาถึงโอซาก้าเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็เตรียมความพร้อมในการแข่งขันนัดสุดท้ายของกลุ่ม E นะคือนัดที่3เจอกับเวียดนามสถานการณ์ของเราต้องชนะเวียดนามเท่านั้นนะครับแล้วก็เข้าไปดูในคู่อื่นๆว่าจะมีผลอย่างไรก็ตามนะเราต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไปดูเพื่อที่จะเป็นที่3ดีที่สุดของกลุ่มต่อไปนะครับเนติพงศ์ศรีทองอินนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนก็เน้นไปการแก้ไขข้อผิดพลาดนะทั้งเกมรับเกมรุกอะไรต่างๆนะครับก็เก็บเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะฮะซ้อมประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็แยกย้ายนะครับพรุ่งนี้เนี่ยไม่ใช่พรุ่งนี้สิ21กันยายนนะฮะก็เรายืมเวลาซ้อมอีก2ครั้งเช้าแล้วก็ บ่ายพรุ่งนี้นะครับวันที่21นะ 17:30 นาทีนะครับก็จะถ่ายทอดสดช่อง9 Mcord นะไทยเจอกับอินโดนีเซียนะครับสำหรับฟุตบอลนะครับนะนี่คือก็ทีมหญิงของเราก็บอกว่างานหนักนะส่วนทีมชายนะถึงแม้ว่านะครับจะผ่านนัดแรกมาแล้วนะครับผ่านคีร์กีสถานมานะครับก็โชว์ฟอร์มซ้อมอย่างต่อเนื่องนะครับทีมชายของเราก็ซ้อมอยู่ที่สนามอิซูซูกาวกะสปอร์ตสแควร์นะที่ไอจินะครับก็ซ้อมนะหลังจากที่เราชนะมา3-2นะส่วนฮ่องกงเนี่ยแพ้ญี่ปุ่นไป0-2นะครับก็โค้ชธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลก็เน้นเรื่องของแท็กติกแล้วก็รายละเอียดต่างๆในการเจอกับฮ่องกงเพราะว่าฮ่องกงก็บอกว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งไม่ได้แตกต่างกับทางด้านของคีร์กีสถานนะครับแล้วก็ได้ดูการเล่นของฮ่องกงแล้วนะฮ่องกงก็เขาก็มีความสามารถเฉพาะตัวค่อนข้างสูงเหมือนกันนะฮะแต่ก็เราก็มีแท็กติกของเราที่จะสู้กับฮ่องกงนะครับไทยกับฮ่องกงชุดใหญ่ของเราต้องชนะไว้ก่อนนะพรุ่งนี้เนี่ยนะแล้วก็ค่อยว่ากันนัดที่3เจอกับฮ่องกงนะครับที่โตโยต้าสเตเดียมไอจีประเทศญี่ปุ่นนะครับพรุ่งนี้14:00 น.นะครับตามเวลาในไทยไทยรัฐทีวีถ่ายทอดสดนะช่อง32แล้วก็ในแอปพลิเคชันของ AIS Play นะฮะใครเป็นแฟนของฟุตบอลทีมชาติไทยนะพรุ่งนี้เนี่ยตอนเช้าเชียร์วอลเลย์บอลนะครับจบจากวอลเลย์บอลปั๊บเนี่ยก็ช่วงบ่ายนะหลังจากทานข้าวเที่ยงนะก็มารอเชียร์ฟุตบอลทีมชาติไทยนะในการเจอกับฮ่องกงในนัดที่2นะครับก็ได้เชียร์กันทั้ง2ประเภทเลยนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีเทคบอลที่ได้ลุ้นเหรียญทองผมไม่แน่ใจว่าเทคบอลถ่ายทอดสดช่องไหนนะก็ดูทั้ง2ช่องไปก่อนนะทั้งไทยรัฐก่อนอะไรก่อนนะครับแล้วก็ไปดูทางทีสปอร์ต7นึงนะฮะแล้วก็จะมีการแจ้งเรื่องของการถ่ายทอดนะให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนี่คือเรื่องของเอเชียนเกมนะครับคุณฟังครับจากเอเชียนเกมบ้านเรานะฮะตั้งไปที่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะการกีฬาแห่งประเทศไทยนะแล้วก็ทางด้านของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ได้เปิดไทยเฮ้าส์นะอย่างที่บอกก็คือศูนย์ปฏิบัติงานให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและศูนย์อำนวยการคณะนักกีฬาไทย

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าไทยเฮ้าส์นะครับวันนี้ก็มีการเปิดเป็นทางการนะครับโดยทางด้านของคุณวนิดาพันธ์สะอาดรองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับซึ่งศูนย์ปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยก็เป็นการร่วมมือกันนะของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับแล้วก็ในการช่วยเหลือนักกีฬาต่างๆนะครับนะก็เปิดกันนะครับก็ความสำคัญนะเอเชียนเกมคราวนี้เป็นการแข่งขันระดับเอเชียดังนั้นการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ต้องตั้งศูนย์นะอำนวยความสะดวกแก่นักกีฬาไทยนะเป็นศูนย์กลางบูรณาการในความร่วมมือนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมแพทย์ทีมนักวิทยาศาสตร์การกีฬาซึ่งวันนี้ทีมวอลเลย์บอลก็มาใช้นักวอลเลย์บอลสาวก็มาใช้บริการแล้วนะครับนักกายภาพบำบัดนักโภชนาการนักจิตวิทยาสำคัญอย่างยิ่งนะบางคนแข่งขันครั้งแรกในเอเชียนเกมนะครับตอนซ้อมก็เล่นดีเหลือหลายแต่เวลาถึงจุดไฟนอลนะครับคุมสมาธิยังไงให้อยู่นะครับเวลาที่ต้องใช้สมาธินะจิตใจต้องแน่วแน่นะครับนะเคยยิงปืนเข้าเป้านะเต็ม10เต็ม10พอจังหวะเข้าอีกรอบไฟนอลนะครับโอ้โหยิงเป๋ประมาณนี้มีครับเคยซ้อมมาต่อยหมัด1 2มวยอ่ะ1 2 3เข้า1 2 3เข้าพอถึงเวลาเกร็งออกหมัดยับไม่ได้ไม่กล้าออกหมัดขาตายมีหมดครับพอถึงเวลาที่มันเกร็งๆนักกีฬานะฮะนักจิตวิทยาจะมาหน้านะช่วยตรงนี้นะครับรวมถึงผู้ฝึกสอนนะที่ดูอยู่ว่าซ้อมเป็นอย่างไรอะไรที่มันนะที่จะพัฒนาได้อีกนะครับนี่ตรงนี้สำคัญนะครับก็ดูแลสับสนนักกีฬาตลอดช่วงการขันนะครับนะสำหรับทางด้านของไทยเฮ้าส์นะครับนะส่วนที่ไทยอ่ะก็มีกิจกรรมเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยโอ้โหคึกคักเลยนะฮะคึกคักมากแต่ไม่ได้จะว่าคึกคักเพราะเป็น FC หรือแฟนคลับนะของผู้ที่มาร่วมนะฮะนะฮะวันนี้เนี่ยซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจับมือกับภาคเอกชนนะครับนะฮะก็จัดกิจกรรมนะนะฮะป๊อปอัพสเปซแห่งความสนุกสนานนะครับแห่งความสนุกสนานแล้วก็ใช้ลานกีฬาไลฟ์สไตล์นะไลฟ์สไตล์นะเชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองนะก็ที่สยามมิตรทาวน์นะครับแคมเปญที่มากกว่ามหากรรมกีฬาครับAll Area Game นะที่3ย่านมิดทาวน์นะก็ในพิธีเปิดนะฮะก็อย่างที่บอกอะพอเอ่ยถึงนักร้องนะ NCT NCTU นะ YV นะ Super M อย่างน้องเต้นชิตพลลีชัยพรกุลคนนี้โอ้ FC เนี่ยรู้จักเขาบอกว่าไปรอที่จะเจอกับน้องเต้นนะครับตั้งแต่ตี5นะเพื่อจะเข้า FC นะของน้องไปรอนะครับอีกคนนึงก็เป็นอดีตนักว่ายน้ำทีมชาติไทยน้อง S ครับน้องสุภสง่าวรพงษ์นะสุภใช่ไหมนะก็จะเป็นนักอดีตว่ายน้ำทีมชาติไทยนะน้องเอสนะครับก็มาร่วมกิจกรรมนะแลนด์มาร์คกีฬานะสปอร์ตไลฟ์นะครับไลฟ์สปอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฟรีสไตล์นะนะครับก็เป็นเรื่องของกีฬาเรื่องของการมาร่วมกันนะครับไปเชียร์กีฬาด้วยกันนะครับมีเกมให้เล่นอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีจอขนาดใหญ่ LED ขนาดใหญ่ถ่ายทอดการแข่งขันแบบให้ชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสัมผัสความสุขสนานการชมและเชียร์กีฬานะครับแล้วก็พร้อมให้เห็นถึงคุณค่าของการออกกำลังกายการเล่นกีฬาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืนนะฮะสปอร์ตไลฟ์สไตล์นะครับก็วันนี้เนี่ยน้องเต้นแล้วก็น้องเอสนะครับร่วมเล่นกีฬาด้วยนะร่วมเล่นกีฬากันนะครับก็สร้างความคึกคักให้กับกองเชียร์ที่อยากจะดูทั้งกีฬาอยากดูทั้งสองที่เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นศิลปินระดับโลกนะครับร่วมทำกิจกรรมนะครับมากกว่ามากรรมกีฬานะครับแคมเปญที่3ย่านมิตรทาวน์นะครับเปิดให้ต้องบอกว่าเปิดให้ชมฟรีนะฮะเข้าร่วมกิจกรรมฟรีนะครับเพื่อกระตุ้นเรื่องของเอเชียนเกมครั้งที่20อาเซียนพาราเกมครั้งที่5ที่อาจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับมีโซนหลายโซนเลยนะครับคุณผู้ฟังครับไปนะฮะมีโซนหลายโซนนะฮะมันจะเป็นพาเดลนะไม่ว่าจะเป็นกีฬามิติใหม่นะมีแบดมินตันชาเลนจ์นะตีแบดมินตันผ่านจอนะจอใหญ่นะนะแล้วก็มี Nintendo นี่นะ Boxing Challenge เนี่ยท้าทายพลังหมัดนะครับเล่นฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ตั้งแต่16กันยายนถึง25กันยายนนะฮะจัดต่อเนื่องแล้วก็จะมี ที่ Semi Outdoor ชั้นจีนะ16กันยายนถึง25กันยายนพอวันที่26ก็ขยับย้ายไปชั้น3นะ26กันยายนถึง4ตุลาคมนะครับนะเต็มอิ่มนะนะที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมนะไปเรื่องของสปอร์ตไลฟ์สไตล์ต่างๆของน้องๆเยาวชนที่พูดสนใจนะครับนะแล้วก็ไปเชียร์เอเชียนเกมกันจอยักษ์นะชมกันฟรีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดผ่าน NBT T Sport นะแล้วก็ Mcord นะฮะวัน31 Monomatch 29นะทรัพย์ทีวี32 PPTV 36 ASP ร่วมกันถ่ายทอดสดนะครับไปเชียร์กันนะครับคุณผู้ฟังครับต่อนะจากเอเชียนเกมต่อนะครับเรื่องของเทนนิสนะครับเทนนิสมี2รายการเชียร์กันสนุกเลยนะครับเดวิดคัพก่อนนะครับเดวิดคัพนะฮะเดวิดคัพในประเภททีมรายการเดวิดคัพเวิร์คกรุ๊ป2ทีมชาติไทยเจอกับทีมชาติคาซัคสถานนะครับแข่งกันที่คาซัคสถานนะครับที่สนามที่ National Tennis Center Bilai Arena กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานนะครับวันแรกนะฮะในเดี่ยวสลับมือนะฮะเราแพ้หมดเลยนะแม็กซิมัสพราพลโจนนะแพ้ให้กับอเล็กซานเดอร์ซิฟเซนโกนะครับมือ1ของเขานะครับ1กับ2เซต4 6 6 1และ5 7นะครับถัดมาบูมกสิริสำเร็จนะครับมือ381ของโลกนะครับเดี๋ยวมือ1ของไทยเจอกับดีโมเฟสกากอฟนะครับมือ198ของโลกนะครับบูมกสิริก็แพ้ไป1กับ2เซต4 6 0ต่อ2เซตนะครับ4 6 6 7ไทยเบรก4 7นะครับเราตามหลัง0ต่อ2คู่พอมาวันนี้เปิดหัวด้วยทางด้านของชายคู่นะครับเราส่งธนาของธนาเพชรฉันทะกับปัชญาอิสโรนะครับเอาชนะคู่ของคาซัคครับไบเบกคูตาเยฟแล้วก็เดนิสเยฟเชเชฟนะครับชนะ2ต่อ1เซตนะครับ6 4 3 6และ7 5นะครับถัดจากนั้นถัดมานะครับคู่ต่อมาเป็นเดี่ยวชนมือนะครับเดี่ยวมือ1ของเขาถ้าชนะเนี่ยเขาชนะเลยนะเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกเจอกับบูมการสนิทสำเร็จปรากฏว่านะครับเซตแรกเขาชนะ6ต่อ1เลยนะแต่ว่าเซตที่2บูมกสิดิษฐ์นะเอาชนะบ้าง 6-2 แล้ว 6-3 ครับกลับมาแล้วเสมอกัน2ต่อ2นะจากเขานํา2ต่อ0คู่เราไล่มา 1-2 แล้ว 2-2 ตอนนี้เดี่ยวมือ2ครับคู่สุดท้ายผู้ชนะจะชนะแล้วก็เข้ารอบต่อไปนะเวิร์คกรุ๊ป2นะครับก็เป็นดีโมเฟสกาคอฟจะเจอแม็กซิมัสพราพลโจนซึ่งสกอร์ล่าสุดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยสกาคอฟนะนำอยู่5ต่อ3ในเรียกว่าในเกมที่1นะเซตที่1เซตที่1 5ต่อ3แล้วก็เป็นการน่าจะนำอยู่ด้วย 40-30 นะครับก็มีโอกาสที่จะได้เกมแรกไปนะครับในเซตที่1ในเซตแรกไปนะฮะดูแล้วนำอยู่นะครับเราต้องลุ้นเขานำอยู่5ต่อ3นะครับเขาได้แค่ลูกเดียวอ่ะนะครับ40-30อ่ะนะครับก็ลุ้นต่อนะครับนะอีกรายการนึงก็จะเป็นการแข่งขันเทนนิสในรายการ WTA 500รายการกวาตาลาฮาร่าที่เม็กซิโกนะครับนะทางด้านของเอิร์ธเพียงทานผลิตพืชนะครับนักเตะไทยซึ่งเป็นมือคู่138ของโลกนะครับจับคู่กับโมโมโกะโคโบริมือคู่105ของโลกจากญี่ปุ่นนะครับก็ลุ้นแชมป์รายการนี้เลยนะรายการนี้เงินรางวัลกว่า1,206,446 ดอลลาร์สหรัฐหรือว่า39ล้านบาทที่เม็กซิโกรอบรองเนี่ยเพียงทานกับโคโบริเนี่ยเอาชนะคู่ของเม็กซิกันจับคู่กับโปแลนด์ก็คือทางด้านของคาทาชินาปีเตอร์นะจับคู่นะกับกวินกรีแลนส์นะครับก็ชนะไป2ต่อ1นะ4 6 6 3และซุปเปอร์ไทเบรก10ต่อ4นะครับก็เป็นการเข้าชิงชนะเลิศรายการ WTA 500ครั้งแรกของเพียงทานแล้วก็โคบุรินะครับก็จะเข้าไปชิงในฐานะมือ3ของรายการนะฮะไปชิงกับมือ1ของรายการก็คือคริสติน่าบุกซ่ามือ16ของโลกจากสเปนที่จับคู่กับนิโคเมคิล่ามาร์ติเนสจากอเมริกันนะครับคู่มือ12ของโลกนะครับก็ค่ำคืนนี้ตามในบ้านเราคือตีสามคงจะรู้ผลและจะได้เชียร์กันนะครับจบหรือยังเอายังไม่จบฮะโอ้แม็กซิมัสไล่มาที่40ต่อ40ดิวครับยื้อได้นะยังไม่จบนะคุณผู้ฟังครับเรื่องของกอล์ฟนะจบแล้วสำหรับการแข่งขันกอล์ฟกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีโดยการสนับสนุนของสิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามสิงห์ปาร์คขอนแก่นนะก็จะการแข่งขันสิงห์ SAT Thailand PGA Master รายการสุดท้ายเป็นฤดูกาลนะครับนักกอล์ฟ8ชาตินะเกาหลีใต้ฟิลิปปินส์อินเดียญี่ปุ่นอินโดนีเซียมาเลเซียไต้หวันและไทยนะครับแข่ง92คนอาชีพ86สมัครเล่น6คนนะฮะ2วัน36หลุมแล้วก็ตัดตัวนะเหลือ 50นะเข้าไปรอบสุดท้ายนะฮะวันสุดท้ายนะครับแล้วก็นักอาชีพ52คนแล้วก็สมัครเล่น4คนนะครับผู้ชนะเงินรางวัลกว่า 520,000 บาทนะครับซึ่งจบการแข่งขันปรากฏว่าโปรนุกครับบุษบากรสุพรรณนะครับนักกอล์ฟจากเชียงรายนะฮะเจ้าของแชมป์ China LPGA Tour เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมานะโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ3วันติดอันเดอร์พาร์นำแบบม้วนเดียวจบเลยคว้าแชมป์ปิดฤดูกาลไทย LPGA 2026ไปอย่างสวยงามนะครับครองถ้วยโทรฟี่แล้วก็เงินรางวัลกว่า 520,000 บาทนะครับเป็นการคว้าแชมป์ที่2ในรอบ1เดือนนะก่อนหน้านั้นไปออกไปคว้าแชมป์ที่ต่างประเทศครับ China LPGA ที่จีนมาแล้วก็เป็นแชมป์ที่12ของเธอหลังจากเทิร์นโปรเมื่อปี2014นะครับที่2เป็นของโปรแชมเปญครับเชอร์มานสันติวิวัฒพงศ์นะครับก็ได้เงินรางวัลแล้วก็อันดับที่2นะครับส่วนแชมป์โปรกอล์ฟสมัครเล่นครับน้องหนูดีกมลวรรณเบนนุกูลนะวัย17ปีจากโรงเรียนเซนฟรังซิสเวียนะครับก็สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์ที่11ของทัวร์นาเมนต์นะฮะและได้โล่รางวัลของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะครับซึ่งพิธีมอบรางวัลนะครับได้รับเกียรติจากคุณอานันท์เผือกพิบูลนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีนะทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาจังหวัดขอนแก่นนะคุณแล้วก็ทางด้านของผู้จัดการสิงห์ปาร์คขอนแก่นกอล์ฟคลับด้วยนะครับแล้วก็ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันก็คือคุณวันชัยมีชัยก็ร่วมแสดงความยินดีให้กับนักกีฬานะครับนี่คือเรื่องกอล์ฟจบไปนะฮะไปดูสกอร์ต่อตอนนี้5ต่อ4ครับโอ้โหแม็กซิมัสนะครับเบรกเขาได้นะนะไล่มา4ต่อ5นะครับนะแต่ว่าก็ยังเป็นเกมเสิร์ฟของเคียร์ซอฟอยู่นะผลการแข่งเป็นอย่างไรนะเราจะกลับมาชนะคาซักได้หรือไม่วันจันทร์จะมาแจ้งให้ทราบแล้วก็ติดตามในภาคข่าวของวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลครับสุดสัปดาห์นี้นะไทยลีกนะต่างประเทศก็ยังแข่งขันกันอยู่นะทั้งฟุตบอลไทยลีก1แล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศนะครับไทยลีก1ราศีสลายนะยังเสมออยู่กับลำพูนอยู่1ประตูต่อ1นะผมไม่แน่ใจว่าจบหรือยังนะครับก็ปัตตานีตามหลังประจวบนะ0ต่อ1เชียงรายกับศรีสะเกษ0-0อยู่นะครับพรีเมียร์ลีกของอังกฤษสเปอร์เนี่ยโอ้โหเล่นในบ้านนะเจออัสตันวิลล่าในตามหลังอยู่นะนะครับ0ต่อ1นะครับจะจบเกมอยู่แล้วในครึ่งแรกนะครับทางด้านของมาซัมบี้ยิงประตูให้กับวิลล่าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งแรกนะครับนำแล้ว 1-0 อัสตันวิลล่าสเปอร์นี่โอ้โหโค้ชหัวหน้าผู้สอนเขานะชื่ออะไรแซบี้ใช่ไหมน่าจะร้อนอ่ะนะเพราะลงทุนมา300ล้านนะตอนนี้ยังหาชัยชนะหาแต้มยิงประตูไม่ได้ด้วยนะครับนอกจากนั้นไบรตันเจออาร์เซนอลเอเวอร์ตันเจออิปสวิชนิวคาสเซิลเจอเฮาซิตี้ฟอเรสต์เจอโคเวนทรีนะครับเกาโชสเรียาเนี่ยโรม่าเจออินเตอร์นี่คู่ยักษ์เลยนะครับแล้วก็มีเวเนเซียเจอลาซิโอบุนเดสลีก้านะครับโบรุสเซียเมนเชสเตอร์บัตเจอมายนะครับแฟรงค์เฟิร์ตเจอไฟร์บวกนะฮัมบูร์กเจอโคโลนสตุตการ์ดเจอดอร์ทมุนด์นะครับลาลิก้าสเปนค่ำคืนนี้ก็จะเป็นคู่เอกก็คือเซบีย่าเจอบาร์เซโลน่านะครับนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนวันอาทิตย์นะครับนะวันอาทิตย์ก็จะมีฟุตบอลเอเชียนเกมนะครับนอกจากไทยที่เจอฮ่องกงแล้วนะอิหร่านเจอจีนแล้วครับเกาหลีเหนือเจอ UAE คีร์กีสถานเจอญี่ปุ่นนะครับไทยลีกวันอาทิตย์คู่เอกชลบุรีเปิดบ้านเจอบุรีรัมย์นะฮะยศกรบุรพาบินกลับมาด้วยเนี่ยเขาบอกว่าบินมากลับนะหลังจากเตะฟุตบอลนะน่าจะบินกลับมาช่วยชลบุรีนะไม่น่าจะลงเล่นวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ระยองเจอกับราชบุรีสุโขทัยจากการท่าเรือบิ๊กแมตช์ครอง3ปทุมธานีนะก็คือทรูแบงคอกเปิดบ้านก็บ้านเดียวกันนั่นแหละนะใช้สนามเดียวกันเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดในเวลา 19:00 นนะครับพรีเมียร์ลีกวันอาทิตย์เนี่ยบอร์นมัธเจอลิเวอร์พูลแมนซิตี้เจอซันเดอร์แลนด์ลีดยูไนเต็ดเจอคริสตัลพาเลซฟูลแลมเจอแมนยูนะครับฟูลแลมเจอแมนยูนะแล้วมีเกาโชด้วยนะครับนะเอซิมิลานเจอเลเช่นะคู่ใหญ่ยูเวนตุสเจออัตแลนต้านะครับฟิออเรนติน่าเจอนาโปลีบุนเดสลีกาเยอรมันนะครับไบเออร์เลเวอร์คูเซนเจออาร์เบลไลซิกนะครับลาลิก้าสเปนอาร์เรนโตมาดริดเจอเรอัลมาดริดคู่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็บาร์เซียเจอเรอัลโซซิดัดนะครับวันพรุ่งนี้มาเชียเอเชียนเกมกันนะฮะในทุกๆกีฬาแล้วก็มาลุ้นกันว่าเหรียญทองเหรียญแรกของไทยมาจากกีฬาอะไรนะครับวันนี้วันลุงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่ดีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่พิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันเสาร์ที่19กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา10นาฬิกา7นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาแล้วประทับพระราชอาสน์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบแล้วพระสงฆ์สิบรูปถวายพรพระต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนพระตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรสิบไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์แล้วสวดมาติกาเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงปฏิบัติเช่นนี้จนครบ3เที่ยวจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับ จบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์จัดเสวนาล้านนาภัตราภรณ์ส่งเสริมศิลปะผ้าทอเมืองเหนือในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สู่สากล
2: นายสันเพชรสนิทวงศ์ณอยุธยาผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าได้ร่วมกับมูลนิธิเพชรสุวัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรและสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติจัดกิจกรรมเสวนาพิเศษเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี2569ภายใต้ชื่อจากลิลิธายัพสู่ล้านนาอันศิวิไลตอนล้านนาภัตราภรณ์เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์และพัฒนาการอันวิจิตรบรรจงของเครื่องนุ่งห่มตลอดจนผ้าทอล้านนาจากหลากหลายชาติพันธุ์ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6ภายในงานมีการจัดแสดงผ้ายกชั้นเลิศจากภาคเหนือและฉลองพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาเพื่อเชิดชูคุณค่าของผ้าล้านนาในฐานะซอฟต์พาวเวอร์ที่ได้รับการสืบสานและผลักดันสู่สากลโดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับตั้งแต่ยุคที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมศิลปะการทอผ้าแห่งมณฑลพายัพเป็นต้นมา
3: ว่าความสัมพันธ์ระหว่างชาวสยามหรือล้านนาเองมีมาเนิ่นนานและยังคงสืบต่อไปจนปัจจุบันจนนำให้การแต่งกายทางล้านนานั้นได้รับความยงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นหนึ่งแรงซอฟต์พาวเวอร์นะครับที่ทั้งพระราชวงศ์ตลอดจนประชาชนชาวไทยนะครับร่วมกันผลักดันเสมอมานะครับกระทั่งว่าพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะครับพระบรมราชินีพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็ทรงมีพระราชบายนะครับที่จะสืบสารนะครับและพัฒนานะครับผ้าทอต่างๆของชาวเหนือนะครับให้เป็นที่สู่สากลมากขึ้นนะครับโดยนำผ้าทอนั้นไปตัดเป็นฉลองพระองค์ต่างๆมากมายนะครับ
2: สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการล้านนาภัตราภรณ์ได้จนถึงวันที่24กันยายนนี้ณหอวชิราวุฒานุสรณ์ภายในพื้นที่สำนักงานหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนอกจากนี้ภายในอาคารยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการพระบรมราชปิยมหาราชซึ่งบอกเล่าพระราชกรณียกิจของรัชกาลที่6ผ่านหุ่นขี้ผึ้งจำลองและนิทรรศการสยามรัฐพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเรื่องราวการเตรียมจัดงานเอ็กซ์โปครั้งแรกของสยามณสวนลุมพินีเมื่อ100ปีก่อนปฏิพลสนธรรมมารายงาน
1: เรือนจำจังหวัดนราธิวาสจัดนิทรรศการและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในงานของดีเมืองนราครั้งที่49
4: นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าเรือนจำจังหวัดนราธิวาสร่วมจัดนิทรรศการในงานของดีเมืองนราครั้งที่49ประจำปี2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสนำเสนอการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากฝีมือผู้ต้องขังพร้อมเผยแพร่ภารกิจด้านการพัฒนาพฤตินิสัยและฝึกทักษะอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้พระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจำชั่วคราวโคกยามูที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่พร้อมจัดแสดงผลงานการฝึกวิชาชีพหลากหลายสาขาอาทิการทำผ้าย้อมครามงานจักสานเส้นพลาสติกการทำขนมและเบเกอรี่การปลูกผักสวนครัวและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าเรือนจำซึ่งการจัดนิทรรศการเป็นการสร้างโอกาสให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาศักยภาพมีทักษะอาชีพและเตรียมความพร้อมกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาหรือสวนร5อำเภอเมืองนราธิวาสจนถึงวันที่21กันยายนนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลจัดโครงการบ้านมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนและกำลังพล เริ่มนำร่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีหน้า
5: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมจัดทำโครงการบ้านมั่นคงชายแดนเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยความยากจนและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและกำลังพลในพื้นที่โดยจะดำเนินงานตั้งแต่ปี2570ถึง2574นำร่องใน5จังหวัด21ชุมชนได้แก่จังหวัดสระแก้วอุบลราชธานีสุรินทร์บุรีรัมย์และศรีสะเกษโดยพิจารณานำที่ดินในกำกับดูแลของฝ่ายความมั่นคงมาจัดสรรและให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอชมาวางผังและให้หน่วยงานทหารร่วมลงแรงพัฒนาก่อสร้างปรับปรุงบ้านเรือนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเปลี่ยนแนวการชนให้เป็นชุมชนเข้มแข็งให้ครบทั้ง752ชุมชนใน26จังหวัดชายแดนอีกทั้งยังบูรณาการฐานข้อมูลกับองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกจะทำแพ็กเกจช่วยเหลือครอบครัวทหารผ่านศึกและทหารพรานยากจนรายครัวเรือนอาทิการปรับปรุงบ้านพักอาศัยสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแก่คู่สมรสการจัดสวัสดิการสุขภาวะรวมทั้งนำนวัตกรรมด้านการดูแลคนพิการและการออกแบบสภาพแวดล้อมตามหลักอารยสถาปัตย์มาปรับใช้กับบ้านพักของทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากภัยสงครามฟื้นฟูสภาพจิตใจฝึกอบรมทักษะอาชีพใหม่ตลอดจนดูแลผู้สูงอายุติดเตียงและเด็กด้อยโอกาสในชุมชนชายแดนโดยจะเร่งจัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อสรุปแผนงานกรอบงบประมาณแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินและพื้นที่นำร่องให้ชัดเจนก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบในการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อความมั่นคงโดยเร็วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาผลักดันงบประมาณก่อสร้างถนนปลายแหลมทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารในการปกป้องอธิปไตย
6: นายพิสุทธิ์รัตนาวงศ์ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬาวุฒิสภาลงพื้นที่ปลายแหลมทางทิศใต้ของเกาะกูดจังหวัดตราดในโครงการวุฒิสภาพบสื่อมวลชนสัญจรพร้อมเข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในหัวข้อเส้นทางบนเกาะกูดสู่ความมั่นคงตามแนวชายแดนโดยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวยังประสบความลำบากในการส่งกำลังบำรุงโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมที่ไม่สามารถย้ายยุทธโธปกรณ์เข้าไปตั้งวางเพื่อป้องปรามฝั่งตรงข้ามได้ล่าสุดกรรมการได้ผลักดันงบประมาณให้กรมทางหลวงชนบทเริ่มแผนปรับทางเดินในปี2570คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2571ช่วยสนับสนุนด้านความมั่นคงและเปิดทางให้การไฟฟ้าเข้าขยายเขตระบบพลังงานบนเกาะได้ดียิ่งขึ้น
7: ทางคณะกรรมการได้ลงไปในพื้นที่แล้วพบว่าการส่งกำลังลงตรงนั้นเนี่ยยากลำบากมากโดยเฉพาะช่วงฤดูมรสุมช่วงสถานการณ์ชายแดนที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยทหารอยากจะเอาปืนใหญ่ไปตั้งตรงนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำได้ทางคณะกรรมการที่เราลงไปดูในพื้นที่สองครั้งก็เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญจึงลงมือผลักดันแล้วก็ติดตามในเรื่องของงบประมาณต่างๆโดยประสานไปทางกรมทางหลวงชนบทซึ่งก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะครับปัจจุบันนี้กรมทางหลวงชนบทเนี่ยได้จัดสรรงบประมาณเพื่อทำถนนเส้นนี้ระยะทาง5กิโลเศษนะครับโดยได้งบประมาณปี70ผ่านสภาไปแล้วนะ

0: ครับเป็นเงิน112 ล้านบาท
1: ด้านนาวาเอกรุ่งโรจน์อินทราผู้บังคับการกรมรักษาฝั่งที่1เปิดเผยว่าการปรับปรุงเส้นทางจะช่วยลดเวลาการเดินทางเข้าพื้นที่จากเดิมที่ต้องใช้เรือต่อรถหลายชั่วโมงเหลือไม่ถึง1 ชั่วโมงและแก้ปัญหาการเข้าพื้นที่ในเวลากลางคืนโดยกองทัพเรือรับทราบและเห็นพ้องในด้านยุทธการว่าถนนเส้นนี้จะช่วยให้กำลังพลประมาณ60 นายประจำฐานสามารถปฏิบัติงานและเข้าถึงประชาชนได้สะดวกโดยไม่ต้องเสี่ยงกับคลื่นลมทะเลทั้งยังรองรับการป้องกรามและปกป้องอธิปไตยขณะที่ปัจจุบันทหารในพื้นที่ยังคงเตรียมความพร้อมรวมถึงการสร้างบังเกอร์หลบโดนตรวจการจากฝ่ายตรงข้ามขณะที่นาวาตรีทศพลพงไพศาลศรีผู้บังคับหน่วยปฏิบัติการกอบกูดปลายแหลมเทียนกล่าวเสริมว่าโครงการสร้างถนนจะช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคการลาดตระเวนด้วยเรือยางในช่วงที่มีพายุคลื่นลมแรงเพิ่มความรวดเร็วในการส่งกำลังบำรุงซื้อเสบียงและการลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในยามค่ำคืนสำหรับสภาพความเป็นอยู่บนเกาะกูดซึ่งมีประชากรราว 2,000 ถึง 3,000 คนปัจจุบันใช้ไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลใต้น้ำจากฝั่งตราดและใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำบนเกาะซึ่งยังคงประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้งชวิสาปทุมมารายงาน
2: ไทยและอินเดียหารือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การลงทุนและการผลิตร่วมกันในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานพร้อมใช้เวที JTC ลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกันนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือกับนายปุณณิศอัครวาลเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยโดยมุ่งเน้นการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ผ่านแนวคิดร่วมสร้างร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอาทิสมุนไพรไอทียานยนต์และอุตสาหกรรมสีเขียวด้วยการร่วมลงทุนร่วมผลิตเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลกซึ่งปัจจุบันมีกลุ่มทุนไทยให้ความสนใจแล้ว 5-6 รายขณะที่บริษัทอินเดียเตรียมร่วมทุนตั้ง Data Center ในไทยควบคู่ไปกับการเตรียมใช้เวทีคณะกรรมการร่วมทางการค้าหรือ JTCที่ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการและลดอุปสรรคทางการค้านอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงระบบชำระเงิน UPI พร้อมเพย์การใช้สกุลเงินท้องถิ่นบาทรูปีการผลักดันความร่วมมือด้านหลักสูตรการต้อนรับและการแลกเปลี่ยนบุคลากรวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งความร่วมมือเชิงลึกทั้งหมดนี้จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
3: คืน11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนางเฮเชอร์แอดกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Gemini ของ Google เจาะระบบองค์กรภายนอกถึง3 แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบทั้ง3 แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Face เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสหรัฐเริ่มบังคับใช้มาตรการที่กำหนดให้ทหาร

0: นายที่มีอายุ30ปีขึ้นไปทุกนายเข้ารับการตรวจคัดกรองภาวะขาดฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชายที่ช่วยสร้างมวลกล้ามเนื้อและความหนาแน่นของกระดูกเพื่อให้กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอย่างไรก็ตามแม้มีการตรวจพบว่ามีระดับฮอร์โมนต่ำกว่าเกณฑ์แต่การรักษาด้วยฮอร์โมนทดแทนขึ้นอยู่กับความสมัครใจของทหารแต่ละนายอย่างไรก็ตามบุคลากรทางการแพทย์ตั้งคำถามถึงความจำเป็นของมาตรการดังกล่าวขณะที่เอกสารของกระทรวงกลาโหมยังระบุว่าไม่มีหลักฐานรองรับว่าการให้ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทดแทนจะช่วยเพิ่มพละกำลังหรือความสามารถในการคิดและจดจำอีกทั้งอาจทำให้จำนวนอสุจิลดลงจึงกำหนดให้แพทย์ทหารหลีกเลี่ยงการสั่งจ่ายยาฮอร์โมนแก่ผู้ที่วางแผนมีบุตรในอนาคตนายไซมอนวัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาคารและการก่อสร้างของนิวซีแลนด์เปิดเผยว่ารัฐสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบกฎหมายที่ผ่อนปรนข้อบังคับในการปรับปรุงอาคารให้มีความแข็งแรงเพื่อรับมือเหตุแผ่นดินไหวโดยกฎหมายฉบับใหม่นี้จะเน้นไปที่อาคารที่มีความเสี่ยงพังถล่มหรือมีชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาเมื่อเกิดแผ่นดินไหวแทนการบังคับให้อาคารทั้งหมดตามเกณฑ์เดิมต้องปรับปรุงซึ่งคาดว่าจะมีอาคารราวครึ่งหนึ่งตามเกณฑ์เดิมได้รับการยกเว้นเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาคารมูลค่ารวมประมาณ 8,200 ล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์นายวัดยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาคารในนครโอ๊คแลนด์หมู่เกาะแชทัมและพื้นที่เสี่ยงแผ่นดินไหวต่ำทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์จะไม่ถูกจัดอยู่ในกลุ่มอาคารเสี่ยงแผ่นดินไหวอีกต่อไปส่วนข้อกำหนดอื่นๆตามกฎหมายฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้1กรกฎาคมปีหน้าเพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นเจ้าของอาคารและผู้ที่เกี่ยวข้องมีเวลาเตรียมความพร้อมต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ประเทศญี่ปุ่นจัดพิธีเปิดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกม2026อย่างยิ่งใหญ่ณสนามกีฬาพาโลมามิซูโฮภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat เพื่อต้อนรับนักกีฬากว่า 11,000 คนจาก46ประเทศซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินนำคณะนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามในพิธีเปิดโดยมีต่อเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและแนนทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลทำหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยจำนวน682คนเข้าสู่สนามซึ่งคณะนักกีฬาไทยทั้งหมดได้สวมชุดพิธีการจากแบรนด์สิริวัณวรีซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงออกแบบโดยมีพระประสงค์ที่จะนำอัตลักษณ์และภูมิปัญญาด้านผ้าไทยมาผสานกับแฟชั่นร่วมสมัยผ่านผ้าฝ้ายทอมือย้อมครามจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครและผ้าฝ้ายจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเป็นวัสดุหลักในการตัดเย็บเพื่อสะท้อนคุณค่าของงานหัตถศิลป์ไทยบนเวทีระดับนานาชาติขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลหญิง 5x5 เอเชียนเกมรอบแรกทีมชาติไทยที่ก่อนหน้านี้พ่ายอินโดนีเซียมา52-61คะแนนลงสนามเกมที่2พบกับสาธารณรัฐประชาชนจีนผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนแพ้จีนไปด้วยสกอร์46-111คะแนนการแข่งขันกีฬาเทคบอลเอเชียนเกมรอบรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์และพักพงเดชเจริญจับคู่โชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะทีมชาติเวียดนามไป2-0เซต12-8และ12-5ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นเดียวกับประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศที่สรศักดิ์เทาสิริกับจิรติจันเลียงผนึกกำลังชนะทีมชาติอิรักไป2-0เซตด้วยคะแนน12-3และ12-11ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นเหรียญทองต่อไปทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนามเจกรีนซาไก1เมืองโอซาก้าโดยโค้ชอันเฟรดเนติพงศ์สีทองอินหัวหน้าผู้ฝึกสอนเน้นไปที่การแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งเกมรุกและเกมรับรวมถึงเพิ่มเติมรายละเอียดแท็กติกเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลหญิงรอบแบ่งกลุ่มE นัดที่3พบกับเวียดนามที่ยังไม่มีคะแนนจาก2นัดที่ลงสนามโดยเกมนี้ผู้ชนะจะมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดต่อไปปริญญาภัทรมูลดงกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่า2เกมที่ผ่านมาถือว่าไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้และมีข้อผิดพลาดที่ต้องแก้ไขแต่ทุกคนมีกำลังใจดีจึงเชื่อมั่นว่าการแข่งขันนัดต่อไปจะสามารถแสดงศักยภาพที่ดีที่สุดออกมาได้พร้อมคว้าชัยชนะแรกเพื่อเข้ารอบต่อไป สำหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเวียดนามที่นากาอิสเตเดียมในวันที่21กันยายนนี้เวลา 17:30 น.ถ่ายทอดสดทาง MCOT HD ช่อง30และแอปพลิเคชัน AIS Play การกีฬาแห่งประเทศไทยและกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชนเปิดลาน 20th Asian Game Playground S3 ย่านมิดทาวน์ Pop-up Space แห่งความสุขและลานกีฬาไลฟ์สไตล์เชิงสร้างสรรค์ใจกลางเมืองพร้อมเปิดตัวเตนชิตพล ลี้ชัยพรกุลศิลปินระดับโลกและเอสสุภะสง่าวรวงศ์นักแสดงดังอดีตฉลามหนุ่มทีมชาติไทยตัวแทนแคมเปญ#มากกว่ามหกรรมกีฬา All in Asian Game อย่างเป็นทางการเพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมและเปิดพื้นที่ให้คนไทยได้มาลองเล่นกีฬาในรูปแบบที่ผสมผสานนวัตกรรมและไลฟ์สไตล์ความบันเทิงไว้ด้วยกันพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนให้คนไทยได้เห็นคุณค่าของการออกกำลังกายและให้การเล่นกีฬากลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีคนไทยอย่างยั่งยืนพร้อมเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20และเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมโดยจะแบ่งเป็นโซนต่างๆประกอบด้วยพาเดลวอลบอลชาเลนจ์การตีแร็คเก็ตกับกติกาเฉพาะตัวโซนแบดมินตันชาเลนจ์ตีแบดมินตันผ่านจายแอนด์ LED Nintendo โซนรันนิ่งชาเลนจ์ที่สามารถเลือกหลากหลายโหมดให้ได้วิ่งและโซนบ็อกซิ่งชาเลนจ์ให้ได้ประลองแรงหมัดกันทุกเพศทุกวัยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายบริเวณลานกิจกรรมเซมิเอาท์ดอร์ชั้นจีศูนย์การค้า3ย่านมิดทาวน์ตั้งแต่วันที่16ถึง25กันยายนและลานกิจกรรมชั้น3ระหว่างวันที่26กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ผ่านิดคาดนาครายงาน
2: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
3: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
2: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
4: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
3: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: อ่านเล่าเอาเรื่องรายการเพื่อประเทืองอารมณ์ประสมด้วยสาระ
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับในช่วงค่ำคืนของวันเสาร์เวลาประมาณตั้งแต่สองทุ่มครึ่งไปจนถึงสามทุ่มก็ได้เวลาที่รายการอ่านเล่าเอาเรื่องจะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะครับโดยที่มีผมวัฒนะบุญจับมารับหน้าที่เล่าขานเรื่องราวที่น่าสนใจให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในระหว่างนี้อ่านเล่าเอาเรื่องได้นำเอานวนิยายอิงพงศาวดารจีนเรื่องสำคัญที่สำคัญก็เพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจสาระจากวรรณกรรมเรื่องนี้แล้วเราจะเข้าใจถึงความเชื่อรวมทั้งงานศิลปกรรมที่อยู่ในศาสนสถานของจีนได้อย่างชัดเจนทีเดียวล่ะนะครับวรรณกรรมเรื่องที่ว่านั้นชื่อว่าห้องศิลป์ซึ่งถือกันว่าเป็นวรรณกรรมที่ท่านผู้ฟังหลายต่อหลายท่านอยากจะฟังสาระเต็มๆเพราะว่ามักจะได้ยินการอ้างอยู่เฉยๆแต่ว่าไม่ได้ฟังรายละเอียดกันดังนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังกันอย่างต่อเนื่องก็คงจะทราบถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวที่มักจะปรากฏในเทศกาลของคนจีนกันว่าแต่ละรูปแต่ละอันนั้นมาจากเรื่องและเล่ากันอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะฟังเรื่องราวของห้องศิลป์ต่อก็คงจะต้องบอกว่าอีกประมาณสัก20กว่าตอนนะครับห้องศิลป์ก็จะจบแล้วถ้าหากผู้ฟังต้องการที่จะแนะนำรายการอยากจะฟังสาระอะไรต่อเนื่องซึ่งก็ไม่จำเป็นจะต้องเป็นวรรณกรรมยาวๆอย่างห้องศิลป์ก็ได้นะครับอย่าเป็นเรื่องจิปาถะอะไรก็ได้บอกกล่าวกันมาได้เลยถ้าหากว่าสามารถที่จะนำสาระที่น่าสนใจมาคุยได้จะจัดการทันทีเลยทีเดียวตามเรียกว่าความนิยมส่วนใหญ่ของท่านผู้ฟังการที่จะได้บอกกล่าวแนะนำรายการกันนะมีสองช่องทางที่เราจะได้พูดได้คุยช่องทางแรกก็คือเขียนจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรถึงกันโดยการจ่าหน้าซองตรงถึงผมเลยนะส่งถึงวัฒนะบุญจับแล้วก็ส่งมาที่121ซอยเพชรเกษม9แขวงวัดท่าพระเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์ก็10600นะครับอีกหนึ่งช่องทางก็คือใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอีเมลซึ่งผมก็จะมีอีเมลแอดเดรสอยู่ที่ BJ วัฒนะนะ BJ ก็นำสกุลบุญจับตัดย่อมาเป็น2อักษรนี่แหละนะครับพิมพ์ B-boyเจเจแปนติดกับชื่อวัฒนะที่สะกดด้วย WUA TANA ส่วนแอสเซนต์นั้นก็ @gmail.com แค่นี้เราก็ได้แนะนำรายการได้พูดได้คุยกันแล้วนะครับเอาละเข้าเรื่องห้องศิลป์กันเลยนะครับเมื่อครั้งที่แล้วนั้นฮูเสงที่เป็นขุนนางนายด่านได้เห็นฉือขุนคุมทหารออกมาพบกับกุยโขงแล้วก็บอกตัวเองเนี่ยเป็นข้าของพระเจ้าติวอ๋องไม่คิดถึงคุณเจ้ามาทำองค์อาจมันไม่ควรจะอย่างนั้นนะขุยโขงก็โกรธขับม้าเข้ารบกับฉือขุนรบกันได้พักหนึ่งไม่แพ้ไม่ชนะกันขุยโขงก็เลยอ่านมนต์มนต์ของขุยโขงเนี่ยทำให้เกิดควันไปถูกตัวของฉือขุนทำให้มืดมัวไปเลยแล้วก็เอาง้าวฟันฉือขุนตายรวมทั้งตัดศีรษะเอาไปให้กับอังกิมด้วยฮูเสงพอเห็นอย่างนั้นก็เลยให้ฮูฮุนเถงออกไปอีกนะครับแล้วอังกิมก็เลยให้โซหับตงเข้ามารบรบกันสักพักหนึ่งนะโซหับตงก็เอาทวนแทงถูกฮูฮุนเถงตกม้าตายแล้วก็ถูกตัดศีรษะเอาไปคนหนึ่งฮูฮุนเสงรู้ว่าฮูฮุนเถงตายก็เลยปรึกษาฮูหลุยซึ่งเป็นผู้น้องบอกว่าทหารทั้งสองก็ตายไปแล้วแล้วเราจะสู้สืบไปเห็นจะไม่ได้ดูภาพแล้วจำจะต้องไปเข้ากับทางฝ่ายของอังกิมเนี่ยน่าจะดีกว่าน้องชายก็เลยบอกว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นชุบเลี้ยงเรามีพระคุณยิ่งนักจะทำดังนั้นเนี่ยมันไม่ชอบนะ เราจะสู้ตายเอาชีวิตแทนพระคุณมันถึงจะสมควรเป็นทหารการแค่เพียงนี้จะออกไปรบเอาชัยชนะให้จงได้พอถูกทักท้วงขึ้นมาฮูเสงก็เลยนิ่งอยู่ครั้นรุ่งขึ้นฮูหลุยก็ขึ้นมาพาทหารออกไปอังกิมให้หลำจงกวดเข้ารบรบกันได้สัก40เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันม้าต่อม้าก็เข้าใกล้กันฮูหลุยก็เอาเงาฟันหลำจงกวดหลำจงกวดหลบทันแล้วก็เข้ากระโจมจับฮูหลุยได้แล้วก็มัดเอาไปให้กับอังกิมอังกิมสั่งให้ฮูหลุยหมอบลงแต่ฮูหลุยไม่ยอมหมอบแล้วก็บอกว่าเองนะเป็นคนอกตัญญูไม่รู้จักคุณคนที่รักที่ชั่วก็ว่าดีไอ้ใจสุนัขกูจะกินเนื้อของเองให้จงได้พออังกิมได้ฟังดังนั้นก็โกรธสั่งให้ทหารเอาฮูหลุยได้ไปฆ่าเสียแล้วอังกิมกำลังจงกวดมีความสบายด้วยเหตุที่ว่าคราวนี้มีชัยชนะดินสุราออกสู่กันกินพอคนหนึ่งเข้ามาบอกว่าฮูหลุยที่ตายนั่นนะกลับเป็นขึ้นมาอีกแล้วอังกิมพอได้ฟังก็ยิ่งโกรธขึ้นมาว่าไอ้นี่เอาความเท็จมาพูดเปล่าๆแล้วก็สั่งให้ทหารเอาตัวไปฆ่าเสียผู้นั้นก็เลยร้องบอกว่าข้าพเจ้าบอกตามจริงจะให้ฆ่าข้าพเจ้าเปล่าๆล้ำจงขวดพอได้ยินนั้นก็ห้ามทหารว่าเอ้ยอย่าเพิ่งเอาไปฆ่าเราจะออกไปดูก่อนแล้วก็ขึ้นมาถืออาวุธออกไปนอกค่ายปรากฏว่าเห็นฮูหลุยมาจริงก็เลยบอกว่าไอ้ปีศาจจะสู้กับกูหรือยังไงเนี่ยว่าแล้วก็ขับม้าเข้ารบกับฮูหลุยได้30เพลงจับตัวฮูหลุยได้แล้วก็เอาไปให้อังกิมทหารทั้งปวงเห็นประหลาดก็ชวนกันมาดูแล้วอึ้งบอกว่าเขาฆ่ากันเสร็จแล้วยังกลับเป็นขึ้นมาได้อีกนะเนี่ยอย่างนี้ไฟลงเกียรติกงจูที่ถามบอกว่าเหตุประการใดจึงชวนกันมาดูดังนี้อังกิมก็เล่าให้ฟังหลงเกียรติกงจูจึงบอกว่า

รุ่งเช้าฮูเซนก็จารึกธงว่าแซ่จิวบูอ๋องให้เอาขึ้นปักไว้แล้วก็จัดแจงเงินทองบรรดาสิ่งของที่มีเอาไว้คอยแล้วก็แต่งโต๊ะไว้คอยรับไปอันมากพ่อแลเห็นนางหนึ่งใส่เสื้อแดงหมวกทองเห็นแล้วแหมงามประหลาดนางเดินเข้ามาก็ถามบอกว่าท่านชื่ออะไรมาจากไหนล่ะนางนั้นก็บอกว่าเราว่าชื่อโฮเหลงสิงโปมาแต่เขากิวเบ้งสันเราเป็นครูฮูหลุยรู้ว่าอังกิมได้ฆ่าฮูหลุยน้องท่านท่านจะยอมเข้าด้วยเขาจึงมาช่วยฮูเซงรู้ก็ดีใจกับคำนับแล้วก็บอกว่าทหารข้าพเจ้าที่มีฝีมือก็ตายเสียหมดหลายคนแล้วยังอยู่ก็น้อยตัวเห็นจะสู้เขาไม่ได้จะพากันตายเสียเปล่าจึงยอมเข้าด้วยนางโฮเหลงเสียงโบก็เลยถามบอกว่าทหารยังมีอยู่เท่าไหร่ล่ะฮูเซงก็บอกว่าทหารนั้นมีอยู่20,000นางโฮเหลงเสียงโบก็บอกว่าขอมาสัก3,000เถอะเราจะสั่งสอนวิชาให้สัก3 วันแล้วเราจะคุมทหารออกไปรบให้ท่านดูอย่าได้วิตกเลยฮูเซงพอได้ฟังก็มีความยินดีจัดทหารให้ตามที่นางขอแล้วก็สั่งให้ยกธงลงมาจารึกเสียใหม่ว่าติวอ๋องแล้วก็เอาธงที่เปลี่ยนใหม่นี้ขึ้นไปปักเอาไว้แล้วก็เขียนหนังสือไปปิดเอาไว้ที่ประตูค่ายว่าเราไม่ยอมเข้าด้วยอีก3 วันจึงจะออกไปรบแหมท่านผู้ฟังถ้าฟังเห็นแล้วแหมมีการเหมือนกับปักป้ายโฆษณาขายของนะวันนี้ปิดวันนี้เปิดทีเดียวนะคราวนี้พอวันรุ่งขึ้นอังกิมก็เลยให้โฮจองต๋องเข้าไปถึงประตูค่ายเห็นอักษรที่ธงแล้วก็เห็นตัวหนังสือที่ปิดประตูก็แจ้งว่าฮูเซงนั้นคิดกลับเปลี่ยนใจไปแล้วก็เลยกลับมาบอกความแก่อังกิมแน่นอนครับอังกิมพอรู้ว่ามีการกลับกลอกอย่างนี้ก็โกรธก็ได้สั่งให้ทหารได้จัดแจงกันเอาไว้ครั้นถึงกำหนด3 วันโฮเหลงเสียงโบก็จัดทหาร 3,000 จำนานการให้ฮูเซงนำกองหน้าพากันยกออกไปถึงหน้าค่ายของอังกิมอังกิมเห็นก็คุมทหารออกมารบกับฮูเซงรบกันได้สัก30 เพลงไม่แพ้ไม่ชนะกันโฮเหลงเสียงโบก็เลยถอดบวกออกเอาของพิเศษซึ่งห่อไว้ในผ้าเหลืองบนศีรษะแล้วก็เอาปลายกระบี่นั้นแหวะผ้าเอาของพิเศษนั้นปรากฏว่าก็บันดาลรัศมีช่วงไปเป็นวงล้อมพวกอังกิมเอาไว้แล้วก็อังกิมพวกทหารเหล่านั้นก็บังเกิดเรียกว่าความมืดมนไปทหารชาวด่านแลเห็นพวกอังกิมแต่ตรงข้ามพวกทหารอังกิมนั้นหาแลเห็นพวกชาวด่านไม่แล้วโฮเหลงเสียงโบก็ขับม้าเข้ามาถึงตัวอังกิมเอากระบี่ตีเอาอังกิมนั้นได้รับความเจ็บปวดเหลือที่จะทนตกใจร้องกระโดดออกจากหลังม้าแล้วก็วิ่งหนีไปทหารชาวด่านก็ฆ่าพวกอังกิมตายเป็นหมื่นไปเลยนะครับโฮเหลงเสียงโบก็พาทหาร 3,000 ซึ่งสอนความรู้เอาไว้นั้นสำแดงฤทธิ์ทำเป็นสีแสงไฟได้ทุกคนไปที่ค่ายอังกิมไล่ฆ่าฟันทหารแตกกระจัดกระจายไปสิ้นทั้งฝ่ายนางลงเกียรติกงจูอยู่ที่นอกค่ายรู้ว่าอังกิมผู้ผัวนั้นแตกหนีไปเห็นนางโฮเหลงเสียงโบพาทหารไล่รุกมาถึงที่อยู่ก็มีความแค้นขับม้าเข้ามารบกับนางโฮเหลงเสียงโบเรียกว่าคราวนี้เป็นขุนดาบผู้หญิงต่อขุนดาบผู้หญิงหรือว่านายทัพผู้หญิงเจอกันนะครับนางโฮเหลงเสียงโบก็เอากระบี่นั้นฟันนางลงเกียรติกงจูแต่ยังไม่ทันตายกับม้าควบหนีไปข้างทิศตะวันตกฮูเซงเห็นพวกอังกิมแพ้ทหารล้มตายไปอันมากก็มีความยินดีก็เลยเชิญนางโฮเหลงเสียงโบนกับทหารกลับมาที่อยู่มามองทางฝั่งของนางลงเกียรติกงจูบ้างนางหนีไปทางได้110 เซนพอได้พบอังกิมผู้เป็นผัวก็ลงจากม้าบอกความแล้วก็ให้ดูแผลที่นางโฮเหลงเสียงโบเอากระบี่ฟันนางอังกิมเห็นภรรยาต้องอาวุธก็มีความสงสารนักเอายาใส่ใ

0: พากันหยุดอยู่ที่นั่นเขียนหนังสือให้ทหารพาไปแจ้งความแก่เกียงจูแยเกียงจูแยพอรู้หนังสือก็ตกใจจึงบอกว่าการทั้งนี้จำจะไปถึงจะได้ก็เลยสั่งให้ลี่เจ้งคุมทหารอยู่รักษาค่ายให้โลเฉียเป็นปีกขวาหุยฮอเป็นปีกซ้ายจัดทหาร 3,000 พร้อมแล้วเกียงจูแยก็ขี่ม้ารีบยกไปขั้นมาถึงไปเห็นอังกิมก็เลยหยุดทหารอยู่ทั้งฝ่ายอังกิมตอนนี้หนีซ่อนอยู่ในป่าเห็นเกียงจูแยยกมาก็ดีใจก็พาภรรยาออกมาแล้วก็คุกเข่าลงคำนับเกียงจูแยเห็นดังนั้นก็บอกว่าท่านเป็นทหารมีฝีมือเคยทำศึกสงครามชนะมามากแล้วคราวนี้เหตุใดจึงเป็นอย่างนี้ล่ะอังกิมก็คำนับแล้วก็บอกว่าเมื่อข้าพเจ้ามาถึงด่านกาบองขวนได้พบกันฆ่าชาวด่านตายไปเป็นอันมากหูเสียงนั้นยอมเข้าด้วยขันอยู่มาเนี่ยมีนางหนึ่งพาทหารออกมาช่วยแล้วก็แผลงฤทธิ์มืดมัวจะแลไปข้างไหนก็ไม่เห็นแล้วยังมาตีเอาข้าพเจ้าเจ็บปวดสาหัสดังจะขาดใจตายพวกทหารเขานั้นมีฤทธิ์ทำเป็นไฟได้ไล่ฆ่าฟันทหารเราตายหนีไปอันมากข้าพเจ้าเห็นเหลือสติปัญญาที่จะต่อสู้ก็เลยหนีโทษข้าพเจ้าผิดนักตามแต่จะโปรดเกียงจูแยพอได้ฟังคำสารภาพอย่างนี้ก็บอกว่าซึ่งความผิดของท่านทั้งนี้เราจะยกโทษเอาไว้ครั้งหนึ่งว่าแล้วก็เรียกขึ้นมานั่งเพื่อที่จะปรึกษาว่าราชการกันต่อไปก็ไปฝ่ายโฮเหลิงเสียงโบ้บ้างนะครับโฮเหลิงเสียงโบ้รู้ข่าวว่าเกียงจูแยยกมาก็ขึ้นม้าพาทหาร 3,000 ไปที่ทัพของเกียงจูแยเกียงจูแยเห็นโฮเหลิงเสียงโบ้ก็รู้จักครับก็เลยพาทหารออกมาแล้วก็บอกว่าท่านกับเราก็เรียนรู้ครูเดียวกันบัดนี้ไม่รู้หรือว่าพระเจ้าติวอ๋องนั้นกระทำผิดขุนนางราษฎรได้ความยากแค้นล้มตายไปอันมากพระเจ้าบูอ๋องซึ่งทรงสัจธรรมให้เรามาปราบปรามผู้กระทำผิดเหตุใดท่านจึงมาเข้าด้วยหูเสงฆ่าทหารเราตายไปอันมากอย่างนี้ล่ะท่านเห็นว่าพระเจ้าติวอ๋องทำชอบแล้วหรือยังไงโฮเหลิงเสียงโบ้พอได้ฟังดังนั้นก็หัวเราะจึงบอกว่าท่านเป็นคนโลภรักยศเห็นแก่ลาภหาสัตว์สื่อไม่ถือตัวว่าเป็นอาจารย์มีความรู้แล้วกลับมาว่าเราซะอีกแล้วว่าแล้วก็ขับม้าลุกใกล้เกียงจูแยเข้าไปทั้งฝ่ายโลเฉียหุยหอก็เข้าช่วยเกียงจูแยโฮเหลิงเสียงโบ้เห็นว่าจะสู้ด้วยฝีมือก็เหลือกำลังนั่นแหละแล้วก็ทำถอยไปแล้วก็แก้เอาของวิเศษที่ศีรษะออกรัศมีของวิเศษนั้นก็เป็นแสงไปไกล15วานะก็คือแสงออกไป30เมตรทีเดียวแสงนั้นไปถูกเอาเกียงจูแยและทหารทำให้ทุกอย่างมืดมัวไปไม่เห็นข้าศึกโฮเหลิงเซียงโบ้ก็ได้ทีขับม้าเข้าไปแล้วก็เอากระบี่ฟันถูกเกียงจูแยขณะนั้นเกียงจูแยหาได้ใส่เสื้อกรอกไม่พอถูกกระบี่เข้าเลือดก็ไหลโซมตัวเจ็บปวดเหลือที่จะทนก็ขับม้าหนีทหารของโฮเหลิงเซียงโบ้ก็ฆ่าทหารของเกียงจูแยทันนัดตัวแล้วก็ตายไปอันว่าแล้วโฮเหลิงเซิงโบ้ก็พากันไล่ติดตามเกียงจูแยไปทันที่ช่องแคบเอาค้อนเหล็กตีถูกที่ต้นคอของเกียงจูแยทำให้เกียงจูแยตกม้าลงไปแล้วก็สิ้นใจตายโฮเหลิงเซิงโบ้ลงจากม้าแล้วก็ไปตัดศีรษะของเกียงจูแยพอเห็นกงเซิงจูเดินทำเพลงมาก็รู้จักจึงร้องห้ามบอกว่าอย่าเข้ามาที่นี่เราจะตัดศีรษะของเกียงจูแยกงเซิงจูก็บอกว่างดก่อนงดก่อนอาจารย์ใช้เรามาคอยอยู่โฮเหลิงเซิงโบ้ก็โกรธเอากระบี่ฟันกงเซิงจูกงเซิงจูหลบได้ก็แล้วกระบี่ฟันโฮเหลิงเซิงโบ้คราวนี้ไปถูกหมวกทำให้ของวิเศษที่บนศีรษะนั้นก็กระเด็นลงมาแต่หามีฤทธิ์เหมือนแต่ก่อนไม่ด้วยเหตุที่ว่าแพ้ฤทธิ์เสื้อของกงเซิงจูที่ใส่มาโฮเหลิงเซิงโบ้คิดขัดใจบอกว่าเหตุใดคนนี้จึงมาสู้ของวิเศษเราได้ คิดแล้วก็รำกระบี่เข้าไปไล่ฟันกงเสงจูกงเสงจูก็โกรธก็เอาตราทองที่มีฤทธิ์มากเนี่ยทุบเอาศีรษะของโฮเหลงเสียงโบ๊แตกกระจายไปเลยแน่นอนครับตายครับพอตายแล้ววิญญาณนั้นก็ไปอยู่ห้องศีลใต้แปลว่าที่ประชุมของดวงจิตที่ถูกสาปมานะครับแล้วกงเสียงจู๋ก็เก็บเอาของวิเศษของนางโฮเหลงเสียงโบ๊แล้วก็เอายาในน้ำเต้ากรอกปากของเกียงจูแยเกียงจูแยต้องบอกว่ายิ่งกว่าแมวเก้าชีวิตอีกครับพอได้รับยาในน้ำเต้านั้นก็กลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาลืมตาและเห็นกงเสียงจู้แล้วก็คำนับบอกว่าโอ้เป็นบุญจริงๆที่ได้พบท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าครั้งนี้บุญคุณนั้นหาที่สุดไม่ได้กงเสียงจู้ก็เลยบอกว่าอาจารย์เรารู้ว่าเคราะห์ท่านร้ายนักก็เลยให้เรามาช่วยอยู่ช้านานเกียงจูแยพอรู้ก็คำนับกงสิงจุกงสิงจุก็ลากลับไปที่เฮกอิวเก๋งถ้าแปลเฮกอิวเก๋งก็แปลว่าเก๋งแก้วนั่นแหละนะครับเกียงจูแยก็มาที่ค่ายกลับมาถึงกลางทางก็บังเกิดพายุต้นไม้ใหญ่น้อยหักเอ็นไปแล้วก็แลเห็นซินกงป้าขี่เสือเดินมาเกียงจูแยจะหลีกหนีก็ไม่ทันจึงจำเป็นต้องทักว่าท่านจะไปไหนหรอสิงกงป้าหัวเราะแล้วก็บอกว่าท่านอย่าหนีเราเลยเราตั้งใจจะมาคอยแก้แค้นเมื่อท่านคบกับลำเก็กเสียงอ๋องท่านไม่แลดูหน้าเราเรียกท่านก็ทำเมินเสียแล้วก็ยุให้ลำเก็กเสียงอ๋องว่าหยาบช้าทั้งให้นกมาจิกศีรษะของเราอีกท่านคงจำได้เราเนี่ยมีความแค้นนักวันนี้ไม่ปล่อยตัวท่านไปแล้วจะให้ตายอยู่ที่นี่แหละว่าแล้วก็เงื้อกระบี่ขึ้นจะฟันเกียงจูแยเกียงจูแยก็เอากระบี่รับเอาไว้แล้วก็บอกว่าท่านกับเราเรียนวิชามาด้วยกันถึง40ปีว่ากันไปแล้วก็เหมือนพี่กับน้องแหละเราจะได้ยุยงลำเก็กเสียงอ๋องทำแก่ท่านที่ว่าดังนั้นหาทำอย่างนั้นไม่เราช่วยป้องกันไว้อีกท่านยังไม่เห็นบุญคุณของเรากลับมาว่ากล่าวดังนี้สิงกงป้าก็เลยบอกว่าเองเป็นคนไม่ดีด้วยกันทั้งสองคนนั่นแหละอย่าพักพูดให้แก่ตัวเลยเก่งจูใหญ่ก็เลยตอบว่าซึ่งเราจะกลัวท่านนั้นหาไม่แต่เรานั้นกลัวความนินทาว่าเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันจะมาฆ่ากันเองอย่างนี้มากกว่าว่าแล้วก็เอากระปี่ฟันสิงกงป้าเป็นทีหนึ่งแล้วก็หนีไปที่ตะวันออกสินกงป้าก็เลยขับเสือไล่ตามไปขันใกล้ก็เอาแก้วอันมีฤทธิ์ซึ่งเกิดแต่ต้นแผ่นดินทิ้งถูกหลังของเกียงจูแยคราวนี้เจ็บอีกแล้วครับเกียงจูแยก็ถึงขนาดที่ว่าเจ็บสาหัสทุดนั่งเลยทีเดียวทางฝ่ายฮู่ลิวสุนตัวหยินยืนอยู่หน้าถ้ำหุยเล็งต๋องเขาเฮียบเล็งสันและเห็นสินกงป้าก็ร้องเรียกสิงคงป้าแกล้งทำเมินเรียกว่าหูทวนลมไม่ได้ยินไปอย่างนั้นหูลิวสุนโทหญิงก็เลยซ้ำเรียกอีกบอกว่าอาจารย์ให้เรามาคอยอยู่สิงคงป้าเหลียวไปเห็นอ้อรู้จักกันว่าหูลิวสุนโทหญิงคนนี้มีฤทธิ์นักจะอยู่สู้รบไม่ได้แน่ๆก็เลยหนีไปหูลิวสุนโทหญิงก็เลยหัวเราะร้องบอกว่าอย่าหนีเราเลยว่าแล้วก็เอาเชือกที่หลงยันโยนไปมัดสินกงป้าแล้วก็สั่งให้อึ้งกิมเล็กสู้คุมตัวไว้จะเอาให้อาจารย์ทำโทษที่เขากิเลนแล้วก็พยุงเกียงจูใหญ่ให้ลุกขึ้นนั่งเหนือแผ่นศิลาพร้อมทั้งให้ยากินเกียงจูใหญ่กินยาเข้าไปแล้วก็มีความสบายคุกเข่าลงคำนับบอกว่าโอ้ยท่านช่วยชีวิตข้าพเจ้าไว้ครั้งนี้คุณหาที่สุดไม่ได้แล้วก็ลากลับมาที่ค่ายฮูลิวสุนโตหญิงก็พาตัวของสินกงป้ามาคันถึงหยกหูกงที่อาจารย์ง่วนทีเสียงจุดอยู่พอได้เห็นรูปธงปักหน้าเก๋งสองคันกับกระถางตามทูบเอาไว้คู่หนึ่งนะสัญลักษณ์อย่างนี้รู้เลยว่าอาจารย์อยู่ก็เลยเข้าไปคุกเข่าลงกราบคำนับง่วนสีเทียนจุนแล้วก็บอกว่าซึ่งท่านใดข้าพเจ้าไปจับตัวสินกงป้านั้น ข้าพเจ้าได้จับตัวมาแล้วอาจารย์งวนศรีเทียนจุ่ยก็เลยให้หาตัวสิงกงป้ามาถามว่าเหตุไรตัวจริงไปทำร้ายเกียงจู่แย่ซึ่งอาสาพระเจ้าบูอ๋องมาปราบผู้ผิดเพื่อที่จะให้แผ่นดินเป็นสุขนี่หากว่ารู้ให้ไปช่วยทันเกียงจู่แย่จึงรอดถ้าเกียงจู่แย่ตายราชการพระเจ้าบูอ๋องก็จะเสียคนทั้งพวงก็จะได้ความเดือดร้อนชอบแล้วหรือยังไงสิงกงป้าพอได้ฟังตกใจกลัวก้มหน้านิ่งอยู่เรียกกันว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วนะครับจะเกิดอะไรต่อล่ะคงต้องติดตามกันในครั้งหน้าเพราะว่าช่วงเวลาของอ่านเล่าเรื่องวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมวัฒนะบุญจับคงต้องขอลาไปก่อนแล้วติดตามห้องสินใหม่ในครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ
1: สามารถติดตามรับฟังรายการอ่านเล่าเอาเรื่องครั้งต่อไปได้ในสัปดาห์หน้าตามวันและเวลานี้

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได้
5: เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
4: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
0: อธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำพื้นที่ปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราช
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยได้รับฟังรายงานสถานการณ์น้ำการบริหารจัดการน้ำและสภาพความพร้อมของอาคารชลประทานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในพื้นที่โดยให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลระหว่างการระบายน้ำการป้องกันน้ำเค็มและการกักเก็บน้ำจืดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพื้นที่การเกษตรระบบนิเวศและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการขับเคลื่อนภายใต้แนวคิดวันริบหนึ่งพลังเพื่อเป้าหมายเดียวกันสำหรับประตูระบายน้ำคลองชะอวดแพรกเมืองเป็นอาคารชลประทานสำคัญของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังมีประตูระบายน้ำจำนวน5ช่องสามารถระบายน้ำได้สูงสุดประมาณ540ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีบทบาททั้งในการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากป้องกันและบรรเทาอุทกภัยป้องกันน้ำเค็มรุกล้ำและเก็บกักน้ำจืดสำหรับการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนในพื้นที่ชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนจัดตั้งศูนย์อำนวยการและจัดเตรียมถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนหลังฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมหลายหมู่บ้าน
7: นายสุเทพทองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนกล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลโคกเคียนหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่ที่3ซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นแล้วและเร่งจัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อส่งให้กับผู้ประสบภัยต่อไปรสุคนจอมพลสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ติดตามสถานการณ์น้ำอำเภอจอมทองและดอยหล่อสั่งเปิดประตูระบายน้ำลดระดับแม่น้ำปิงพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่รับมือสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
8: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหล่อหลังมีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอทางโซนใต้ของจังหวัดเชียงใหม่หลายแห่งรวมทั้งมีรายงานน้ำเริ่มเอ่อล้นบนถนนสาย108เชียงใหม่ฮอดบริเวณตำบลขวง

0: เปาอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ขณะเดียวกันได้รับรายงานว่าลำน้ำแม่กลางที่สถานีวัดน้ำที่24ดีบ้านแม่กลางบ้านลุ่มหมู่ที่4ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองระดับน้ำ3เมตร20เซนติเมตรยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นระดับวิกฤต3เมตร40เซนติเมตรชาวบ้านในพื้นที่เตรียมเฝ้าระวังจึงได้สั่งการให้เปิดประตูระบายน้ำเพื่อเป็นการลดระดับน้ำในแม่น้ำปิงและให้ลำน้ำสาขาคือลำน้ำแม่ขานลำน้ำวางและลำน้ำแม่กลางสามารถไหลลงสู่แม่น้ำปิงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่1ถึง8เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมืออุปกรณ์กำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงทีพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเรือท้องแบนอพยพประชาชนหลังสถานการณ์น้ำหลากท่วมพื้นที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีพร้อมเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีส่งผลให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่หมู่ที่6 12และ13บ้านท่าเสาได้รับผลกระทบกว่า25หลังคาเรือนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำเรือท้องแบนเข้าอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยพร้อมทั้งประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขามวกเหล็กดำเนินการตัดกระแสไฟฟ้าในพื้นที่แม้ปัจจุบันระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: M99.5 MHz สวทชขอนแก่นให้ความรู้สู่ประชาชน

0: เธอได้รับข้อความจากธนาคารให้กดลิงก์ยืนยันตัวตนด้วยอ่ะ
1: หยุดก่อนลิงก์แบบนี้มันน่าสงสัยไหมก่อนจะโอนก่อนจะกดเอสสักนิดคิดก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์ไว้ก่อนสิเธอ
0: จริงด้วยเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเนียนนะทักมาเหมือนเพื่อนเหมือนร้านค้าเหมือนแบงค์เลยอ่ะเธอ
1: ใช่ใช่ใช่ก่อนโอนเงินต้องเช็คชื่อบัญชีให้ชัวร์ดูให้แน่ก่อนว่าใช่คนที่เราคุยด้วยจริงไหมอย่าปล่อยให้โดนหลอกแล้วต้องมานั่งเสียใจทีหลังจะโอนก็เช็คก่อนจะคลิกลิงก์ก็คิดก่อน
2: เอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์เสียงจริงจากวัยรุ่นยุคใหม่ชวนทุกคนเอ๊ะก่อนโอนป้องกันสแกมเมอร์
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
4: พ่อทำไมรถรอควันดำแบบนี้ล่ะคะ
5: ฮะไหนดูสิ
6: เออจริงๆด้วย
5: พ่อว่าพ่อต้องเอารถไปเช็คแล้วล่ะ
4: หากพบว่ารถของท่านมีควันดำผิดปกติให้รีบนำรถกลับไปเช็คสภาพโดยด่วนหากฝ่าฝืนขับรถที่มีควันดำเกินมาตรฐานมีความผิดและอาจถูกปรับสูงสุด 5,000 บาทได้ตรวจสภาพรถกันสักนิดลดมลพิษฝุ่นได
6: ้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 กันนะครับ
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ในยุคที่ข้อมูลข่าวสารวิ่งเร็วเหมือนไฟฟ้าเราจะรู้เท่าทันสื่อได้อย่างไรวันนี้ขอแนะนำ4องค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้คุณเป็นผู้รับสารที่ฉลาดและปลอดภัยอันดับแรกการเปิดรับสื่อคือการพร้อมรับข้อมูลข่าวสารจากหลายช่องทางไม่ปิดกั้น

0: ตัวเองแต่ต้องเปิดใจอย่างมีสติอันดับ2การเลือกรับสื่อเลือกสื่อที่น่าเชื่อถือมีแหล่งข้อมูลชัดเจนไม่รับข้อมูลจากแหล่งที่ไม่น่าไว้ใจอันดับ3การตรวจสอบข้อมูลข่าวสารอย่ารับข้อมูลทันทีควรพิสูจน์ความถูกต้องโดยเทียบจากหลายแหล่งและพิจารณาความน่าเชื่อถือของผู้ส่งสารและสุดท้ายการตีความสื่ออย่าปล่อยให้ความรู้สึกหรือความคิดเห็นส่วนตัวครอบงำควรแยกแยะข้อเท็จจริงจากความเห็นและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นกลางถ้าคุณมีองค์ประกอบเหล่านี้ในใจคุณก็จะรู้เท่าทันสื่อในยุคดิจิทัลได้อย่างมั่นใจด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
1: การแผ่นดินไหวที่ไม่ใช่แค่ในตำนานหรือเรื่องเล่าในอดีตโลกทุกวันนี้ภัยธรรมชาติใครจะรู้ว่าจะเกิดขึ้นกับเราได้เมื่อไหร่การรับมือแผ่นดินไหวต้องเตรียมตัวตั้งแต่ก่อนเกิดเตรียมกระเป๋าฉุกเฉินยาไฟฉายและน้ำดื่มยึดตู้หรือสิ่งของหนักติดผนังเพื่อกันล้มทับศึกษาวิธีการปิดวาล์วแก๊สและสะพานไฟขณะเกิดและหลังเกิดเหตุตั้งสติหาที่หลบใต้โครงสร้างแข็งแรงหมอป้องกันศีรษะห้ามใช้ลิฟต์และติดตามประกาศจากหน่วยงานภาครัฐที่เชื่อถือได้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดหรือสายด่วนกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหว1182กด3ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 99.50 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการมีอะไรก็บอกค่ะ
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับมีอะไรก็บอกครับผมวิทูลไตรรัตน์วงศ์พบกับคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับฝากความปรารถนาดีมาเต็มที่เลยทีเดียวนะครับโลกทุกวันนี้อาศัยว่าเราก็ต้องมีคนที่รู้อกรู้ใจกันอยู่ด้วยเหมือนกันรู้ว่าเราชอบอะไรนะครับแล้วก็เสิร์ฟสิ่งนั้นใช่ไหมครับอันนี้อาจจะไม่ใช่แค่คนแล้วนะครับไอ้ AI เนี่ยรู้จังนะครับว่าเราดูอะไรอยู่ก็เสิร์ฟอันนั้นนะครับบางคนเนี่ยทำไมฟีดขึ้นแต่เรื่องอาหารนะครับของผมฟีดขึ้นแต่ออกกำลังกายทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับก็เพราะว่าพอเราดูเสร็จปุ๊บเขาเห็นว่าเราดูดูนานนิดหนึ่งแล้วหรือว่ามีการกดเซฟอะไรพวกนี้แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มหากลุ่มเป้าหมายเอาเราเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับหามาลงที่เราเนี่ยโอ้ก็เลยได้ดูกันเยอะนะครับแต่ไม่ใช่เป็นเพราะชอบออกกำลังกายนะครับแต่หมายความว่าเมื่อเราดูเขาออกกำลังกายแล้วนะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีท่าแก้ปวดหลังท่าให้ขาแข็งแรงข้อเข่าไม่มีอะไรพวกนี้พอเราดูเสร็จเราไปคิดว่าเราก็ออกกำลังกายเหมือนเขาแล้วทั้งที่ยังไม่ลุกจากเก้าอี้เลย ก็เลยดูนานหน่อยเนี่ยนะครับแต่กลายเป็นว่า มี AI เนี่ยรู้ใจกันจริงๆคุณผู้ฟังนะครับส่วนมากจะเข้าไปในโซเชียลมีเดียไหนบ้างแล้วก็ดูเนื้อหายังไงบ้างยังไงมีอะไรมาแชร์กันฟังบ้างนะครับแต่ถ้าเกิดอยากจะติดตามข้อมูลดีๆจากเราไปที่ Facebook Fanpage มีอะไรก็บอกนะครับ

ปัญหาเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากเจอนะครับและโดยเฉพาะเรื่องของความร้ายแรงถึงขนาดต้องปลูกถ่ายอวัยวะแต่เป็นไปได้ทีเดียวนะครับที่จะเกิดขึ้นผมเห็นหลายๆคนก็ได้ผ่านการปลูกถ่ายอวัยวะมานะครับแม้กระทั่งของสภากาชาดเองก็รณรงค์เรื่องของการบริจาคอวัยวะโดยสภากาชาดไทยเพราะฉะนั้นใครที่มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ร่างกายของเราเนี่ยได้ใช้ประโยชน์ต่อนะครับเมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดก็สามารถไปบริจาคร่างกายบริจาคอวัยวะที่สภากาชาดไทยได้นะครับแต่เทคโนโลยีเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่ต้องปลูกถ่ายจากคนไปคนเท่านั้นนะครับพอดีผมไปเจอข้อมูลนี้มาอดจะเอามาเล่าให้ฟังไม่ได้ทีเดียวนะครับมีการปลูกถ่ายไตหมูครับเอามาต่อลมหายใจมนุษย์มันเป็นยังไงในทางการแพทย์นะครับถ้าพูดถึงเรื่องของการเจ็บป่วยเนี่ยก็รุนแรงเดี๋ยวนี้เนี่ยเราได้ยินเรื่องของคนไปฟอกไตนี่เยอะมากซึ่งถ้าเป็นไตวายระยะสุดท้ายก็เป็นหนึ่งในภาวะที่สร้างความทุกข์ทรมานและบั่นทอนคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ป่วยเป็นล้านๆคนทั่วโลกต้องพึ่งพาการฟอกไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าบางคนก็ต้องไปฟอกที่บ้านเลยเพราะจะต้องให้เดินทางไปก็คงไม่ไหวก็มีลักษณะของวิธีการนี้แตกต่างกันไปนะครับการไปฟอกไตสัปดาห์ละ 2-3 ครั้งเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่เนาะแป๊บเดียวไปแป๊บเดียวไปแล้วเนี่ยจนบางที่นะครับผมถามลูกๆญาติๆเนี่ยก็บอกว่าพาไปเที่ยวโรงพยาบาลเพราะถ้าบอกว่าพาไปฟอกไตหรือพาไปรักษาจะรู้สึกห่อเหี่ยวแล้วท้อถอยนะครับไปบอกพาไปเที่ยวโรงพยาบาลอีกแล้วนะก็เป็นอย่างนั้นเพราะไปบ่อยจนมันบ่อยมากนะครับแต่เชื่อไหมครับมีผู้ป่วยอีกจำนวนมากที่ต้องเสียชีวิตอย่างน่าเสียดายระหว่างที่บอกถ้าเกิดเนี่ยครับมีปัญหาเรื่องไตก็ต้องขอรับบริจาคไตใช่ไหมครับต้องรอคอยอวัยวะจากผู้บริจาคจำนวนไม่เพียงพอครับแต่มีความต้องการอยู่อย่างมหาศาลเลยทีเดียวทีนี้ที่ผมบอกว่าไปอ่านข่าวมาใหม่เพราะเขาจะเอาไตหมูมาบริจาคให้กับคนได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ถูกจุดประกายด้วยเทคโนโลยีการปลูกถ่ายอวัยวะข้ามสายพันธุ์ครับคือเขาจะนำอวัยวะจากสัตว์มาใช้รักษาชีวิตมนุษย์ซึ่งแน่นอนครับสัตว์ที่มีความเหมาะสมในแง่ของสรีระวิทยาและขนาดของอวัยวะก็คือหมูครับแต่ไม่ใช่จะไปตัดเอาไตหมูมาใส่ไตคนเลยนะครับถ้าว่าไปแล้วเนี่ยในอดีตใช่ว่าจะไม่มีคนคิดเขาก็คิดเหมือนกันว่าจะนำอวัยวะสัตว์มาใส่ในตัวคนแต่เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์จะตรวจพบสิ่งแปลกปลอมแล้วก็จะทำลายอวัยวะนั้นทิ้งอย่างรุนแรงภายในเวลาไม่นานเลยนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่จะหล่อแล้วติดแต่ความก้าวหน้าทางด้านการตัดต่อพันธุกรรมทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถเข้าไปเรียบเรียงรหัสพันธุกรรมของหมูใหม่นะครับอย่างแรกก็คือกำจัดยีนต่อต้านคือไปปิดสวิตช์ยีนของหมูที่ผลิตโมเลกุลน้ำตาลบนผิวนะครับที่เป็นตัวการหลักที่ทำให้ภูมิคุ้มกันของมนุษย์เนี่ยต่อต้านและสั่งการโจมตีนะครับก็ไปกำจัดยีนต่อต้านไว้อันที่สองคือเอายีนมนุษย์เนี่ยใส่เข้าไปในหมูแทรกยีนของมนุษย์ที่ควบคุมการแข็งตัวของเลือดและโปรตีนที่ต้านการอักเสบเข้าไปในเซลล์หมูเพื่อให้ระบบไหลเวียนเลือดของมนุษย์ยอมรับอวัยวะใหม่เหมือนกับเป็นเนื้อเยื่อของตัวเองอย่างที่3ก็คือการตัดต่อยีนไวรัสแฝงนะครับคือกำจัดชิ้นส่วนรหัสพันธุกรรมของไวรัสในหมูนี่ออกไปให้หมดนะครับไม่งั้นแล้วคนก็จะติดเชื้อโรคจากสัตว์เป็นไปได้นะครับซึ่งการผ่าตัดปลูกถ่ายไตหมูดัดแปลงพันธุกรรมมาอยู่ในผู้ป่วยนั้นอยู่ภายใต้โครงการวิจัยและการดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับการทดลองครั้งนี้ผลลัพธ์สร้างความประทับใจให้แก่แวดวงวิทยาศาสตร์อย่างมากเพราะเมื่อต่อเส้นเลือดเสร็จสิ้นไตหมูเป็นสีชมพูครับก็คือมีการไหลเวียนของเลือดมนุษย์เข้าไปสามารถทำหน้าที่ในการกรองปัสสาวะกรองของเสียและก็ขับสารครีเอตินีนออกมาจากร่างกายได้ทันทีในห้องผ่าตัดเรียกว่าทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แต่ตอนนี้งานวิจัยต้องติดตามผลในการทำงานระยะยาวนะครับ
ดูว่าจะเป็นยังไงจะเราจะสามารถก้าวข้ามกำแพงพันธุกรรมได้หรือเปล่านะครับต้องรอคอยนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคไตนะครับฟอกไตอย่างเดียวคงไม่ได้การเปลี่ยนไตน่าจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดรอฟังผลความคืบหน้าของการศึกษาในระยะยาวนะครับ

คุณผู้ฟังเคยกลัวมิจฉาชีพไหมครับถ้าเกิดโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยเดี๋ยวนี้ผมว่าคนส่วนมากจะเลือกที่จะไม่รับสายนะครับต้องใช้วิธีติดต่ออื่นๆเข้าไปหรือต้องเสี่ยงดวงกันไปและยอมรับได้นะครับว่าที่ไม่รับสายเพราะเราเป็นเบอร์แปลกแต่วิธีนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะครับเรื่องของมิจฉาชีพแต่ไม่ใช่แค่โทรศัพท์ครับเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเรียกกันว่ามิจฉาชีพทำงานทุกอย่างเลยนะครับที่จะทำให้คนเรากลัวพอกลัวตระหนกตกใจเสร็จปุ๊บก็ยอมตามที่เขาบอกอย่างเช่นอันหนึ่งที่ผมเห็นว่าเป็นมุกที่น่ากลัวเหมือนกันนะครับและทำให้ทุกคนตกหลุมพรางอยู่ก็คือเป็นเรื่องของหนังสือทนายความหรือหมายสารปลอมเนี่ยเพราะพวกเราก็กลัวกับกฎหมายอยู่แล้วเนาะกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายไทยเนี่ยเรากลัวเพราะเราเป็นคนบริสุทธิ์ก็เลยกลัวแต่คนที่เขาเป็นคนที่เขาเนี้ยเขาไม่กลัวนะครับเขาไม่กลัวจริงๆเลยโอ้ท้าทายกฎหมายมากๆแล้วกฎหมายไทยก็ไม่ทำหน้าที่หรือผู้รักษากฎหมายไทยก็ปล่อยเกียร์ว่างอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้แต่เราเป็นคนบริสุทธิ์เนี่ยเราจะกลัวกฎหมายมากเลยพอมิจฉาชีพรู้อย่างนี้เขาก็ใช้ความกลัวกฎหมายของเราเนี่ยมาสร้างความกดดันทำเป็นเอกสารมาเลยนะเอกสารทางกฎหมายหรือหมายสารเนี่ยแต่มันเป็นของปลอมแต่ก็เอามาข่มขู่เรามิจฉาชีพจะส่งจดหมายกระดาษที่มีตราครุฑมีปั๊มตรายางของหน่วยงานรัฐหรือแม้ทั้งส่งเป็น PDF ไฟล์ผ่านทั้งอีเมลและก็แอปแชทนะครับอาจจะขึ้นหัวให้เราตกใจไปเลยว่าหมายเรียกผู้ต้องหาพาดหัวว่าคำสั่งอายัดทรัพย์สินจากศาลหรือหนังสือเตือนการละเมิดลิขสิทธิ์จากสำนักงานทนายความอย่างเงี้ยพอเป็นมิจฉาชีพก็ไปค้นหาเราได้หมดนะครับชื่อนามสกุลที่อยู่แน่นอนถูกต้องเป๊ะเนื้อหาในเอกสารก็จะอ้างว่าพวกเรานั้นไปมีส่วนพัวพันกับคดีฟอกเงินหรือทำผิดสัญญาทางธุรกิจพร้อมกับบอกโทษนี่โหให้กลัวไว้ก่อนทั้งจำคุกทั้งปรับเงินเป็นล้านๆเนี่ยแน่นอนครับว่าเราต้องดำเนินการตามที่จะบอกต่อไปนี้ด้วยซึ่งข้างล่างของเอกสารก็จะมี QR code หรือเบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายแบบเร่งด่วนเราก็กลัวนี่ครับเราก็ทำตามถ้าเหยื่อนะครับคือพวกเราที่หลงเชื่อเนี่ยติดต่อกลับไปเจ้าหน้าที่ที่เป็นมิจฉาชีพนะครับอาจจะเป็นทั้งนายความเป็นเจ้าหน้าที่ศาลเนี่ยสวมบทบาทกันหมดจะข่มขู่เราด้วยศัพท์ทางกฎหมายสร้างความตระหนกสุดท้ายก็จะเสนอทางออกเสนอทางออกว่าสามารถไกล่เกลี่ยคดีนอกศาลได้หรือต้องโอนเงินค่าตรวจสอบความบริสุทธิ์เข้ามาในบัญชีคุ้มครองทรัพย์สินพอจะเคยได้ยินใช่ไหมครับที่เขาโดนหลอกโอนเงินเนี่ยโอนเงินเข้ามาตรวจสอบเป็นไปได้ยังไงเงินจะไปตรวจสอบยังไงเอาโอนไปเขาหมดนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าไม่ทำเช่นนี้เดี๋ยวจะออกหมายจับนะเราก็กลัวแต่อย่าให้หลงกลนะครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างแรกที่สุดก็คือในกระบวนการยุติธรรมของไทยเราไม่มีการส่งหมายสารหรือหมายเรียกผ่านทางแอปแชทหรอกจะผ่านทางลงทางไลน์จากสารนี่ไม่มีนะครับแม้ทั้งอีเมลเพราะเจ้าหน้าที่สารจะไม่มีโทรศัพท์มาขอโอนเงินเพื่อนั้นนี่โน่นกับคดีไงไม่มีนะครับต้องบอกว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยไม่มีแบบนี้อันที่สองครับกรณีที่เราเห็นแล้วตกใจและอยากจะตรวจว่าของแท้หรือเปล่าให้เอา

0: สงสัยช่วงนี้เสื้อมันตึงๆครับๆแน่นๆท่าทางจะกินเยอะไปนะคะช่วงนี้เอ๊ะแล้วคำว่าตึงครับหรือแน่นในภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะภาวะเงินเฟ้อกำลังสะท้อนในราคาสินค้าสหรัฐหลายประเภทไม่เว้นแม้แต่ตลาดรถยนต์มือสองค่ะซึ่งพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า $29,000 for an average used car would be buyers are aghast หมายความว่ารถมือสองราคาเฉลี่ยอยู่ที่ $29,000 ว่าที่ผู้ซื้อรถเป็นอันตะลึงค่ะข่าวนี้เล่าถึงปัญหาราคารถมือสองสหรัฐที่พุ่งสูงถึง 39% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ราคาเฉลี่ย $29,011 หรือราว 957,000 บาทตามข้อมูลของเว็บไซต์จำหน่ายรถยนต์ของสหรัฐ Edmunds.com ค่ะ
1: wow.
0: คำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า tight จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่า She was on a tight budget, she saidand was desperate for a vehicle to commute to work หมายความว่าเธออยู่ในช่วงเงินตึงมือและต้องการรถเพื่อขับไปทำงานอย่างมากค่ะคำว่า tight เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าตึงหรือแน่นค่ะซึ่งจากตัวอย่างในข่าวนี้นะคะคำว่า tight นำมาใช้ในบริบทเกี่ยวกับเงินทองนะคะซึ่งก็คือ tight budget แปลว่าเงินตึงมือไม่ค่อยมีเงินเหลือให้ใช้ฟุ่มเฟือยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะคำว่า tight ยังใช้ในบริบทอื่นๆได้ด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีเสื้อผ้าคับแบบดิฉันนี่แหละค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น after extra pounds from Christmas eating Oliver feels that his pants are getting tight หมายความว่าหลังจากน้ำหนักเพิ่มจากมื้ออาหารช่วงคริสต์มาสโอลิเวอร์รู้สึกว่ากางเกงของเขาเริ่มจะคับแล้วค่ะ
2: oh, no.
0: ถ้าในบริบทของเวลานะคะคำว่า tight จะแปลว่าเร่งด่วนหรือกระชั้นชิดค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น Alexis just arrived from a vacation and starts the new year working under tight deadlines for the history classes paper หมายความว่าอเล็กซิสเพิ่งกลับมาจากวันหยุดพักผ่อนและเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการทำรายงานวิชาประวัติศาสตร์ที่มีกำหนดส่งเร่งด่วนให้ทันค่ะ คำว่า tight ยังทำหน้าที่เป็นคำวิเศษขยายคำกริยาได้ด้วยนะคะซึ่งแปลว่าแน่นๆค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The tour guide told us to hold tight to the railas the icy slope is very slippery หมายความว่ามักคุเทศบอกเราให้เกาะราวเอาไว้แน่นๆเพราะทางลาดน้ำแข็งลื่นมากๆค่ะ มาต่อกันที่คำว่า tighten คำนี้เป็นคำกริยานะคะแปลว่ารัดให้แน่นขึ้นหรือตึงขึ้นค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The sailor tightens the knots to make sure the boat won't float away in rough currents. หมายความว่ากะลาสีเรืองัดเงื่อนปมให้แน่นขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเรือจะไม่ลอยออกไปตามคลื่นเชี่ยวกรากค่ะ
1: yeah.
0: คำว่า tighten ถ้าใช้ในการพูดหรือการเขียนนะคะจะแปลว่าทำให้กระชับรวบรัดหรือรวบตึงนั่นเองค่ะไปดูการใช้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น HoneyYou may want to tighten up your planned speech a bit for the reception. The guests wouldn't be so pleased for being kept very hungry. หมายความว่าที่รักคุณอาจต้องกระชับคำกล่าวในงานแต่งหน่อยนะแขกเรือคงไม่พอใจเท่าไหร่ที่ปล่อยให้พวกเขาหิวน่ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากควีนลาติฟาศิลปินแรปหญิงชาวอเมริกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า I am a strong woman with or without this other person, with or without this job, and with or without these tight pants. หมายความว่าฉันเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งไม่ว่าจะมีหรือไม่มีใครเคียงข้างไม่ว่าจะมีหรือไม่มีงานนี้และไม่ว่าจะสวมใส่กางเกงรัดรูปตัวแน่นนี้

ไม่ก็ตามค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ

คุณผู้ฟังทำกิจกรรมอะไรบ้างครับเวลาที่พักผ่อนหรือว่าเวลาที่อยากจะใช้พลังงานให้เป็นประโยชน์กับคนอื่นนะครับบางคนก็บอกขออยู่คนเดียวครับผมอ่านใน Twitter นะครับเขามีการแย่เพื่อนให้บอกนะครับว่าเคยอยู่คนเดียวตลอดทั้งวันโดยไม่ออกไปไหนไหมหรือเคยอยู่นานที่สุดเท่าไหร่นะครับก็มีหลายคนนะครับบอกบางคนอยู่เป็นอาทิตย์ไม่ออกไปไหนเลยจริงๆไม่ใช่ระยะของการกักตัวโควิดนะแต่ไม่อยากจะไปคุยกับใครไม่อยากออกไปไหนแต่บางคนก็ให้คำแนะนำว่าควรจะออกไปโดยที่ไม่จำเป็นต้องคิดว่าออกไปไหนด้วยขอให้ก้าวเท้าออกไปข้างนอกพบปะผู้คนบ้างบางคนก็บอกวางแผนนะครับอย่างน้อยที่สุด3วันเนี่ยต้องมีวันนึงต้องได้ออกไปข้างนอกผมก็มองว่าใช่มนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่หลายคนก็เริ่มจะโดดเดี่ยวครับในสังคมเมืองของเราเนี่ยผู้คนมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะระบบเศรษฐกิจนี่ก็ตัวใครตัวมันตัวใครเรียกว่าอะไรมือใครยาวสาวได้สาวเอานะครับแต่ถ้าเกิดไม่ทาครีมกันแดดก็สาวไม่ขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคนเราโดดเดี่ยวและไม่มีเพื่อนผมไปขายสินค้าก็จะมีคนเข้ามาคุยเป็นเพื่อนเยอะไม่ได้ซื้อครับขอคุยเหมือนจะเหงาทำนองนั้นก็เข้าใจได้ก็เลยมีนวัตกรรมทางสังคมเขาชื่อว่าเป็นธนาคารเวลาครับธนาคารเวลานี่เขามีหลักคิดง่ายๆครับแต่ว่าทรงพลังมากก็คือเขาเปลี่ยนจากต้องฝากเงินเป็นบาทกลายมาเป็นฝากชั่วโมงเวลาสมาชิกในชุมชนสามารถจะเอาทักษะหรือเวลาว่างของตัวเองเนี่ยไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านอย่างสมมุติผมเป็นช่างผมขึ้นไปช่วยซ่อมหลังคาผมเป็นนักเรียนปริญญาตรีผมไปสอนการบ้านเด็กอย่างเงี้ยนะครับผมใช้แรงอยากออกกำลังไปช่วยเพื่อนบ้านตัดแต่งต้นไม้ไปพาผู้สูงอายุไปโรงพยาบาลชั่วโมงหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับคือทำเสร็จก็จะได้รับเครดิตเวลา1ชั่วโมงฝากในบัญชีส่วนตัวฝากไว้ทำไมหลายคนจะสงสัยฝากไว้ทำไมก็ตอนที่เราไปช่วยคนอื่นเนี่ยฝากธนาคารเอาไว้ทีนี้บางทีเราก็ต้องขอความช่วยเหลือบ้างพอถึงวันที่ตัวเองต้องการความช่วยเหลือเราก็เบิกเครดิตเวลาของเราให้สมาชิกที่มีความถนัดด้านต่างๆมาทำให้เราบ้างมาซ่อมคอมพิวเตอร์มาสอนทำอาหารมาช่วยเฝ้าบ้านเวลาไม่อยู่หรือแม้ทั้งมานั่งพูดคุยคลายเหงาได้ทุกทักษะจะมีมูลค่าเวลาที่เท่าเทียมกันนะครับเอาเวลามาเป็นตัวจับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องค่าใช้จ่ายครับแต่มันเป็นการฟื้นฟูทุนทางสังคมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันและที่สำคัญเราจะเป็นคนที่มีคุณค่าไม่เป็นที่ร้องขอแต่ฝ่ายเดียวเนาะเราเป็นที่พึ่งพาของคนอื่นได้นะครับจะขับเคลื่อนด้วยน้ำใจและการพึ่งพากันและกันเรื่องของธนาคารเวลาการแลกเปลี่ยนด้วยความเกื้อกูลซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในสังคมเมือง

0: God และปล่อยเธอไป
1: วันนี้กับเวลาที่มีอยู่นะครับมีอะไรก็บอกไปหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทั้งเรื่องของความเป็นห่วงเป็นใยซึ่งแน่นอนครับตอนนี้โทรศัพท์เนี่ยไม่ค่อยจะรับสายใครที่เบอร์แปลกๆมานะครับถ้ายังไม่เคยติดต่อไม่ว่าจะขึ้นต้นด้วย01 081หรือ089ก็ตามทีนะครับบางคนขอเป็นเลิกสวยโทรไปไม่มีใครรับเพราะเป็นเบอร์ที่มันสวยเกินไปจนคิดว่าเป็นมิจฉาชีพคำแรกที่เวลาโทรหาคนที่เวลาเราเปลี่ยนเบอร์แล้วนะครับสวัสดีตอนนี้อันนี้ไม่ใช่มิจฉาชีพนี่ตัวจริงต้องบอกงั้นเลยตลกเหมือนกันนะครับคนยุคนี้อันนี้ก็มีมาฝากกันในเกือบจะทุกครั้งที่นำเสนอรายการเพราะอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นรอดพ้นจากภัยที่เราไม่สามารถจะไปแก้ที่ต้นต่อได้เลยนะครับก็ต้องระมัดระวังกันเรื่องที่ยังไม่เคยนำเสนอกันมากๆอาจจะเป็นเรื่องของการคุ้มครองหรือว่าสิทธิของผู้บริโภควันหลังจะเอามาหลงเล่าสู่กันฟังนะครับแต่วันนี้ดูเวลาแล้วครับคุยกันได้อีกไม่นานนะครับมีอะไรก็บอกฝากบอกอีกสักครั้งให้ติดตามที่ Facebook Fanpage ไปกดติดตามเอาไว้นะครับผมมีอะไรดีๆแชร์ให้อยู่ตลอดเลยนะครับเข้าไปที่ Facebook Fanpage ของคุณผู้ฟังแล้วก็พิมพ์คำค้นหาในช่องที่เป็นรูปแว่นขยายนะครับพิมพ์คำว่ามีอะไรก็บอกพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับมีอะไรก็บอกแค่นี้ก็ค้นหาเจอแล้วครับนะแล้วเราก็จะได้ติดต่อกันได้ฝากในกล่องข้อความได้เช่นเดียวกันเรื่องดียังมีมาฝากในครั้งต่อไปนะครับวันนี้ให้คุณผู้ฟังได้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงแล้วเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
2: Thanks for listening. We'll be back next week again for a fresh round.

0: ตให้เด็ก
1: ที่โรงเรียนสันกำแพงอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะลงพื้นที่มอบนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายโดยนำเทคโนโลยีและ AI มาสนับสนุนการทำงานของครูลดภาระงานที่มีความซ้ำซ้อนพร้อมกันนี้ได้มารับฟังเสียงสะท้อนการทำงานและปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีนโยบายที่ต้องขับเคลื่อนในเรื่องของการจัดหลักสูตรลดความเหลื่อมล้ำการเรียนรู้เพื่อสู่โลกความเป็นจริงการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านการศึกษาและนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโรงเรียนทั้งนี้โรงเรียนสันกำแพงได้ดำเนินการตามนโยบายคืนเวลาให้ครูเพื่อคืนอนาคตให้เด็กโดยจัดทำโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อลดขั้นตอนลดเอกสารของครูนักเรียนและผู้ปกครองส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนและลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครองพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทช.เชียงใหม่รายงาน
0: ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนติดตามความก้าวหน้าโครงการพระราชดำริกว่า22โครงการเร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมเกษตรกรพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
2: นายธปรัตน์ศรีลอยอุ่นแก้วผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวแม่ฮ่องสอนกรมการข้าวเปิดเผยว่าได้ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริประจำปี2569ปัจจุบันศูนย์ได้ขับเคลื่อนงานผ่านการรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ในภาคเหนือตอนบนมากกว่า700สายพันธุ์พร้อมเร่งปรับปรุงพันธุ์ข้าวไร่ข้าวเหนียวและข้าวนาพื้นที่สูงให้มีความทนทานต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงพร้อมทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเป็นธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลเมื่อเกิดอุทกภัยหรือวิกฤตได้ทันท่วงทีส่วนด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยีได้เข้าไปดูแลงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมากกว่า22โครงการอาทิโครงการส่งเสริมการทำนาขั้นบันไดไร่หมุนเวียนการอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมพร้อมเตรียมยกระดับแปลงเรียนรู้เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีเชื่อมโยงข้าวพื้นเมืองเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองของประชาชนและเกษตรกรในระยะยาวทางนี้กรมการข้าวจะนำข้อมูลและข้อเสนอจากพื้นที่ไปวางแผนส่งเสริมการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
0: โดรนบินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในรอบ1ปีที่ผ่านมาท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียและอังกฤษที่ตึงเครียดขึ้นหนังสือพิมพ์ The Independent ของอังกฤษรายงานว่ามีเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่บินเข้าใกล้เขตทหารของอังกฤษมากถึง340ครั้งในช่วง1ปีที่ผ่านมาซึ่งเพิ่มขึ้นจาก250ครั้งในปี2568และ126ครั้งในปี2567อย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมอังกฤษไม่ได้เปิดเผยว่าฝ่ายใดอยู่เบื้องหลังปฏิบัติการดังกล่าวด้านนางลุยส์แซนเดอร์โจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของอังกฤษระบุว่าตัวเลขสถิติที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากระบบการตรวจจับและการรายงานที่เข้มงวดขึ้นหลังอังกฤษประกาศเขตจำกัดการบินเหนือพื้นที่ทางทหาร44แห่งทั่วประเทศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางนี้การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังรัสเซียเรียกอุปทูตอังกฤษเข้าพบเพื่อประท้วงที่อังกฤษเพิ่มการจัดส่งอาวุธยุทโธปกรณ์และโดรนให้แก่ยูเครนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

พื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14 ตุลา 2516ในยุคของวงคาราวานนั้นเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนอเรชันนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ไทยมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงแต่ท่านไข่มาริโอน่ารีบมาเพื่อที่จะขอให้นักดนตรีแต่ละคนได้มาถึงก็รีบที่จะซักซ้อมกันว่าเพลงนี้เนื่องจากไม่ได้เล่นนานมากก็ซักซ้อมกันเดี๋ยวนั้นเลยในวันที่ก่อนคอนเสิร์ตจะเริ่มเพลงไม่ถึง2ชั่วโมงนักดนตรีกำลังทานข้าวก็ข้าวยังคาปากอยู่เลยนะครับบางคนก็ต้องวางช้อนวางอาหารวางจานไว้ก่อนเพื่อที่จะมาซ้อมแล้วก็บอกลำดับคิวแล้วก็คันขึ้นเสียงสูงเสียงกลางเสียงต่ำแล้วก็ เล่นดนตรีเล่นจังหวะอะไรกันบ้างในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่ามีข่าวเรื่องคุณแม่ของอาจารย์ไข่ล้มนะฮะล้มแกก็เก็บความรู้สึกเอาไว้แล้วก็พยายามซ้อมแล้วก็แสดงให้ดนตรีจนอย่างนั้นจบแล้วกระทั่งคุณนกตานีบอกว่าไม่เป็นไรทางส่งไปโรงพยาบาลแล้วข้างบ้านเขาพาไปโรงพยาบาลแต่ว่าไม่ล้มรุนแรงมากก็ท่านไข่ก็เลยถึงกับกอดกับคุณนกตานีแล้วก็บอกไม่เป็นไรแล้วเราเซตไปหลุดทั้งนักดนตรีไม่ว่าจะเป็นทั้งอาจารย์ไข่ที่เมื่อวันที่แสดงล้มแล้วก็คุณแม่ล้มเนี่ยแล้วก็ยังแสดงให้กับทนดนตรีอย่างเต็มที่แล้วก็ซ้อมกับเพลงที่ยังไม่เคยได้เล่นแล้ววันที่แถลงข่าวเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็เอาเพลงนี้ไปเล่นด้วยฮะก็เลยเป็นเพลงซึ่งคิดว่าในวันคอนเสิร์ตแคมป์ไฟดนตรีก็คงจะได้นำเสนอเพลงนี้ด้วยเราดูไปถึงเซตไปหลุดของพี่ป้อมพี่โตด้วยนะครับการเล่นคอนเสิร์ตที่ผ่านมาที่สูญเสียคุณแม่อยู่แล้วก็ไม่ได้บอกให้แฟนเพลงได้ทราบเลยเก็บความรู้สึกไว้จนกระทั่งถึงวันที่ต้องไปนะครับไปจัดการงานศพคุณแม่เป็นครั้งสุดท้ายนะครับทุกคนจะรู้นี่ก็คือสิ่งที่นักดนตรีคนที่เป็นมืออาชีพทั้งหลายเขาก็ทำหน้าที่เพื่อความสุขของทุกๆคนโดยไม่ได้บอกกล่าวว่าความทุกข์ยากสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องเบื้องหลังนั้นมีอะไรบ้างก็เหมือนกับที่ทนดนตรีที่เบื้องหลังเมื่อวันนั้นภาพสุดท้ายของท่านรองอธิบดีชัยวัฒน์บุญโชติบนเวทีที่เซลฟี่กับแฟนคลับเป็นภาพที่บนเวทีที่ท่านมีความสุขและก็เป็นภาพครั้งสุดท้ายที่เราได้พบกับท่านนะครับหลังจากท่านก็ไปป่วยล้มเส้นเลือดในสมองแตกแล้วผ่าตัดแล้วก็ขาดออกซิเจนไปหลายชั่วโมงตอนนี้ท่านก็ลาลับไปแล้วก็จะมีการพระราชทานเพลิงในวันอังคารที่22ซึ่งผมไม่ได้ไปร่วมงานแล้วทางที่งานนะครับทางที่อุบลเขาแจ้งมาอยากจะให้ไปเป็นพิธีกรในช่วงของการพระราชทานเพลิงศพก็เสียดายไม่ได้ไปร่วมงานเพราะว่าวันที่22ผมมีงานที่ท่านประธานองคมนตรีพลเอกสุรจุฬานนท์จะต้องมาประชุมนิเทศครอบครัวธรรมซึ่งได้ติดต่อไว้ในประสานงานไว้ตลอดตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับก็ต้องขออภัยด้วยไม่ได้สามารถเดินทางไปที่อุบลได้ก็คงต้องส่งใจไปก่อนหน้านี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เดินทางไปนะครับในการฟังสวดพระพิธรรมไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะต้องส่งใจไปและภาพสุดท้ายนั้นก็ขอให้ทุกคนได้เก็บความทรงจำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาภาพนี้คงจะได้นำมาเผยแพร่ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้กับทนดนตรีไลฟ์เทปบันทึกการแสดงในออนทีวีทุกวันเสาร์4ทุ่มถึง5ทุ่มในขณะนี้คงจะเป็นเทปที่2ที่จะเป็นบรรยากาศของอาซิเผือกคนนั้นเกรียนกับพี่เขียวคาราบาวเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายในเทปที่2หรือเทปสุดท้ายนั่นเองนะครับเดินทางกันในช่วงชั่วโมงที่2ของทนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัสควบคุมเสียงกับเพลงที่คุณขอมาทั้ง0816346452 0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีนะครับ0816346452เพลงที่คุณขอมาทักสุราษฎร์ธานีเดินทางกันต่อไปกับทนดนตรีในคืนวันเสาร์ชั่วโมงที่2กับบ้านเราครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สี่ทุ่ม27นาทีครับชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางเดินทางกันในคืนวันเสาร์ที่19กันยายนก็มีเพลงของน้าแสงธรรมดาที่เขียนให้น้าว่องนะครับเพลงชื่อว่าเกาเบาแล้วก็น้าสู่นำมาทำกันอีกในแบบเวอร์ชันหนึ่งทางไลน์บอกคุณคนรักพิชิตบอกรายการถนนดนตรีออนทีวีกับรายการถนนดนตรีทางวิทยุไม่น่าเวลามาชนกันเลยน่าจะมีวันที่ถนนดนตรีวิทยุไม่ออกอากาศก็นั่นแหละครับแต่มันทำไงได้ก็เวลาเขามีได้ตรงนี้แต่อย่าไปอันนั้นมากเลยนะครับมีเวลาเขาให้มานี่ก็ดีใจหายแล้วนะครับเพลงวิชิตมันก็ได้มีพื้นที่ในการเผยแพร่ตอนนี้ออกอากาศทางช่อง11ทาง NBT อยู่นะครับเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายนะสิเพื่อคนดันเกลียนกับพี่เขียวคาราบาวก็มีเวลาตรงนี้ก็ทำเวลาไปแล้วส่วนที่หลังเกษียณแล้วผมก็จะไลฟ์ทางนี้ในถนนตรีวันเสาร์อาทิตย์ด้วยแล้วก็วันธรรมดาก็คิดว่าเดี๋ยวกำลังดูช่องทาง YouTube ว่าจะไปทำอะไรได้เพิ่มเติมขึ้นมาอีกทุกช่องทางที่เราได้สามารถจะสื่อสารกันได้ก็พยายามทำหน้าที่กันไปนะครับส่วนทั้ง0816 346452ก็ขอเพลงกันมาเรื่อยๆเลยนะครับมีเป็นเพื่อนกันบางคนบอกเล่าประวัติว่าเคยติดยาแล้วก็ตอนนี้มีความพิการอยู่ก็ไปไหนจะไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับก็มีชีวิตที่มีความยากลำบากกับเรื่องของร่างกายอยู่เนี่ยก็ใช้วิทยุเป็นสื่อกลางนะฮะก็มีอะไรที่แต่แลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับพร้อมรับฟังเสมอๆสำหรับถนนดนตรีทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และ 1460-1467 kHz ขึ้นเตือนภัยภาคกลางขอบคุณพ่อปู่นะฮะแล้วก็น้องๆที่เขามานะฮะมางานเกษียณของทางสวททีวิทยุแห่งประเทศไทยแล้วนำของที่ลึกมาให้เป็นพระครับสวยมากเลยนะฮะขอบคุณมากขึ้น1467ที่อยู่ทางรังสิตครับเพลงที่คุณขอมาจากด่านมะขามเตี้ยที่บอกฝนตกนะครับทองดีทองเคครับ

บทเพลงเพื่อชีวิตเป็นบทเพลงที่บ่งบอกความจริงของชีวิตผู้คนในสังคมไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางร้ายบทเพลงเหล่านี้ก็จะสะท้อนออกมาให้เห็นเรื่องราวเหล่านั้นทุกเพลงที่เกิดขึ้นนั้นสิ่งสำคัญจะเป็นบทเพลงที่ให้กำลังใจต่อผู้คนในสังคมให้รู้จริงให้รู้ชัดให้รู้สิ่งที่เป็นไปของบ้านเมืองอย่างแท้จริงแต่สิ่งสำคัญของบทเพลงเพื่อชีวิตนั้นเป็นบทเพลงที่บอกถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นและบอกถึงหนทางที่จะแก้ไขให้สังคมแนะนำให้สังคมเข้าอกเข้าใจและอยู่ร่วมกันได้ดีอย่างมีความสุขครับ

4:45ก็ในช่วงเวลาของทนดนตรีคืนวันเสาร์กับผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุวิทย์สมนัสควบคุมเสียงนะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอจากจังหวัดแพร่ก็มอบให้แล้วนะครับสุเนภัยขอจากราชบุรีนะครับทาง0816346452ดีผมกำลังหาเพลงอ๋อชื่อเพลงรอบตัดใช่ๆนะของอนุวัชชัยนึกอยู่ตั้งนานนะครับมีฝั่งที่อยู่ที่แก่งคอยเป็นผู้พิการสายตาบอกว่าบอกชื่อเพลงมาก็บอกว่าที่เมาใจดีอันนี้จำได้ว่าใช่เขาเพลงนี้มานะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งบอกว่าถ้าเกษตรแล้วจะมีถนนดนตรีอีกไหมก็ถ้าทางผู้บริหารทางที่ทำงานอยู่ที่วิทยุอาจจะให้ทำก็ยินดีนะครับก็ต้องรอนะฮะความชัดเจนแต่ก็น่าจะได้ทำก็คือทางวิทยุส่วนทีวีทาง NBT ช่อง11ทุกวันเสาร์4 ทุ่มถึง5 ทุ่มเนี่ยก็อย่างนี้ยังเป็นเทปบันทึกของการแสดงช่วงเวลาที่ผ่านมาเมื่อต้นปีกับทนดนตรีทั้งแต่ละเดือนนะครับเดือนละครั้ง8 ครั้งที่ผ่านมาก็นำมาออกอากาศอยู่รีลันอยู่อันนี้ก็ไล่มาตั้งแต่พี่เขียวกับพี่สิเผือกแล้วตอนนี้ก็จะเป็นนังหากับคารวันน้อยและดวงดาวเดียวได้จบจากนั้นก็จะเป็น

พี่แอดคาราบาวครับแล้วก็เป็นใครด้วยมาริโฮน่าก็จะออกอากาศกันทุกวันเสาร์วันละ1ชั่วโมงนะฮะก็ติดตามกันได้ครับเราจะมีต่อไปไหมสำหรับทางด้านของออนทีวีหรือว่าในชนดนตรีไลน์ที่ให้คุณได้ชมทุกๆเดือนฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายเนี่ยจะมีต่อไปอีกไหมก็ยังตอบไม่ได้ก็ต้องรอการอนุมัติโครงการแล้วก็ทางผู้บริหารนะครับผู้บริหารทางกรมประชาสัมพันธ์ที่จะอนุมัติงบประมาณต่างๆมาให้เราทำได้มากน้อยแค่ไหนก็รอกันต่อไปครับระบบราชการเราก็จะต้องเป็นแบบนี้กันครับเพลงที่จะไปท้ายกันในช่วงหลังของทนดนตรีนี่คือมันข่าวของผมพิยรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงทีมงานของเราคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจและการจันทร์วัชรวงศ์สว่างสมเกียรติธรรมดีวรวิภาเทียมแสนเตือนใจฉลาดเวียนและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยานะครับให้มันเป็นไปแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยากพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
6: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
5: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดรถบรรทุกที่จังหวัดนราธิวาสกำชับดูแลเยียวยาครอบครัวผู้สูญเสียตามสิทธิ์อย่างเต็มที่นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์เหตุคนร้ายลอบวางระเบิดรถบรรทุก6ล้อซึ่งมีสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรืออส.อำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสเดินทางกลับจากการแข่งขันเรือยาวประเพณีงานของดีจังหวัดนราธิวาสประจำปี2569ส่งผลให้สมาชิกอส.เสียชีวิต2รายและได้รับบาดเจ็บ16นายพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บตลอดจนติดตามการช่วยเหลือและเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำชับให้เร่งดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการเยียวยาตามระเบียบราชการพร้อมประสานการทำงานทุกหน่วยงานเพื่อดูแลขวัญกำลังใจของกำลังพลทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารรวมถึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลความปลอดภัยเพื่อให้กำลังพลสามารถปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนได้อย่างเต็มกำลังกระทรวงคมนาคมเร่งหาทางออกการส่งมอบพื้นที่โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2 ส่วนที่ไม่สมดุลกัน
7: ได้ที่ท่านรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าการส่งมอบพื้นที่โครงการท่าเรือแหลมฉบังเขต3หลังพบปัญหาใหญ่ด้านเทคนิคเรื่องความหนาแน่นของพื้นที่ทั้ง2ส่วนที่ไม่สมดุลกันว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือระหว่างการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกทท.บริษัทที่ปรึกษาผู้ออกแบบผู้รับเหมาและผู้ประกอบการเอกชนที่จะเข้ามารับสัมปทานบริหารท่าเรือเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาความหนาแน่นของดินและพื้นที่ที่ไม่เท่ากันจึงจำเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเข้ามาดำเนินการแก้ปัญหาก่อนจึงจะสามารถอนุมัติและส่งมอบพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นข้อเรียกร้องชดเชยค่าเสียหายมูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทนั้นทางกระทรวงคมนาคมยืนยันว่ายังไม่ได้เริ่มกระบวนการเจรจาในรายละเอียดแต่เชื่อว่าจะไม่เสียค่าปรับเนื่องจากต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนว่าความผิดพลาดทั้งหมดเกิดขึ้นจากฝ่ายใดและแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบมากน้อยเพียงใดทั้งนี้ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นในมิติใดก็ตามต้องมีผู้รับผิดชอบอย่างแน่นอนและสอนแก้วคำรายงาน
1: กกต.กำหนดแนวทางติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้โดยเปิดให้นายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนมีส่วนร่วมภายใต้กฎกติกาเพื่อให้การเลือกตั้งมีความโปร่งใสตรวจสอบได้
8: คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือกกต.ออกประกาศกำหนดข้อควรระวังสำหรับนายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนในการติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีสาระสำคัญว่านายจ้างผู้ประกันตนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมติดตามการเลือกตั้งได้จากบริเวณนอกแนวกั้นของที่เลือกตั้งต้องไม่รบกวนการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์สามารถบันทึกภาพหรือถ่ายทอดสดบรรยากาศทั่วไปได้แต่ต้องไม่บันทึกภาพบัตรเลือกตั้งหรือหลักฐานแสดงตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและต้องระมัดระวังไม่ให้เห็นหรือคาดเดาได้ว่าผู้ใช้สิทธิ์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดหลังเวลา 16:00 น.สามารถบันทึกภาพขั้นตอนการเปิดหีบการวินิจฉัยบัตรการอ่านคะแนนได้โดยต้องไม่ละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลพร้อมขอให้งดการหาเสียงหรือแสดงสัญลักษณ์ที่เชิญชวนให้ลงคะแนนแก่ผู้สมัครภายในบริเวณที่เลือกตั้งหากพบความผิดปกติสามารถยื่นคำทักท้วงหรือคำคัดค้านต่อกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ตามขั้นตอนที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นิตยาคุณสิมรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: ถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสง
1: เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

พลงซึ่งถือว่าถ้าคาราบาวทำอัลบั้มนี่ต้องมีทึกควายถุยอยู่ในอัลบั้มในแต่ละภาคของทึกควายถุยซึ่งมีเรื่องราวที่ยาวนานมากก็เป็น10ภาคขึ้นไปแล้วเดี๋ยวนี้อัลบั้มไม่ได้ทำเป็นอัลบั้มเต็มแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมีเพลงที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของคาราบาวในแต่ละภาคแต่ละภาคว่าทึกควายถุยในภาคที่เท่าไหร่แล้วอันนี้หนึ่งในภาคของทึกควายถุยที่มีชื่อว่าขี้เมาใจดีที่คุณผู้ฟังขอมาจากแกงคอยเป็นผู้พิการทางสายตาก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีในคืนวันเสาร์กับผมพิญญ์รุ่งสมัย3ทุ่มถึงเที่ยงคืนทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในช่วงเวลาของทนดนตรีบทเพลงเพื่อชีวิตที่เดินทางมา31ปีในภาคของการทำงานด้านวิทยุซึ่งผมกำลังจะได้อำลาจากวงการทางด้านวิทยุกันไปกับการแขวนไมค์ในเกษียณราชการในเดือนนี้นะฮะอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์นั้นก็จะไม่ได้รับฟังการอ่านข่าวทางภาควิทยุแล้วและการถ่ายทอดเสียงทางวิทยุในส่วนของเสียงด้านอื่นๆที่ยังเป็นประโยชน์อยู่ก็จะทำหน้าที่กันไปไม่ว่าจะการทำรายการวิทยุในทุกวันเสาร์อาทิตย์กับทนดนตรีหรือทางออนทีวีกับทนดนตรีไลฟ์ที่ออกอากาศเป็นประจำทุกวันเสาร์ที่มันสักครู่มันจะจบไปกับนาซีเผือกคนนั้นเกวียนกับพี่เขียวคาราบาวในชื่อตอนที่มีชื่อว่าเป็นเพื่อนกันมันไม่ง่ายส่วนเสาร์ต่อไปนะครับก็จะเป็นตอนของจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางงาคารวานกับคารวานน้อยและดวงดาวเดียวดายก็อย่าลืมติดตามกัน4ทุ่มถึง5ทุ่มทางทนดนตรีไลฟ์ออนทีวีแต่ส่วนของทนดนตรีในวันนี้นะฮะเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในช่วงชั่วโมงสุดท้าย0816346452นะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรีบางสายที่ได้รับบางสายจะไม่ได้รับนะครับวันนี้ในเฟซที่เขียนว่าอ่านแล้วดีที่ผมได้ไปติดตามแล้วก็แชร์ต่อเขียนถึงเรื่องหนึ่งประทับใจมากเที่ยวเขียนว่าหน้าจอโทรทัศน์ทั่วโลกกำลังจะกลายเป็นความว่างเปล่าเมื่อเครื่องดนตรีของซูเปอร์สตาร์ระดับโลกเกิดขัดข้องกระทันหันทิ้งช่องโหว่ขนาดมหึมาไว้กลางคอนเสิร์ตที่มีผู้ชมมากที่สุดในประวัติศาสตร์วันที่11มิถุนายน1988ณสนามกีฬาเวมบลีย์กรุงลอนดอนคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดครบ70ปีของเนลสันแมนเดลากลายเป็นเวทีที่บีบคั้นหัวใจทีมงานที่สุดสตีวีวันเดอร์ศิลปินชื่อดังพบว่าฮาร์ดดิสก์ที่บันทึกเสียงสังเคราะห์สำคัญหายไปก่อนขึ้นโชว์เพียงไม่กี่นาทีเขาตัดสินใจเดินลงจากเวทีและปฏิเสธที่จะทำการแสดงทิ้งให้ทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตท่ามกลางสายตาผู้ชมในสนาม 72,000 คนและผู้ชมทางบ้านอีกกว่า600ล้านคนทั่วโลกท่ามกลางความโกลาหลผู้จัดงานไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหันไปหาเทรซี่แชปแมนศิลปินโฟกหน้าใหม่ที่แทบไม่มีใครรู้จักซึ่งเพิ่งจะจบการแสดงไปในช่วงบ่ายของวันนั้นเธอถูกขอให้กลับขึ้นไปบนเวทีอีกครั้งด้วยตัวคนเดียวโดยไม่มีวงแบ็คอัพไม่มีเสียงสังเคราะห์อลังการมีเพียงกีตาร์โปร่ง1ตัวและไมโครโฟน1ตัวเท่านั้นวินาทีที่แชปแมนเริ่มดีดกีตาร์และร้องเพลง Fast Car ความเงียบสงัดก็เข้าปกคลุมสนามกีฬาเวมบลีย์เสียงร้องที่เปลี่ยนไปด้วยอารมณ์และเนื้อหาที่กินใจสะกดคนทั้งโลกได้อย่างน่าเหลือเชื่อการแสดงที่ดูเรียบง่ายที่สุดกลับกลายเป็นจุดพีคที่สุดของค่ำคืนนั้นอย่างไม่มีใครคาดคิดเพียงชั่วค่ำคืนที่การแสดงจบลงอัลบั้มเปิดตัวของเธอพุ่งทะยานสู่ยอดขายอันดับหนึ่งในชาร์ตเพลงทั่วโลกความผิดพลาดทางเทคนิคของศิลปินรุ่นใหญ่ในวันนั้นกลายเป็นโอกาสที่เปิดประตูให้เด็กสาวนิรนามก้าวขึ้นสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับตำนานของวงการดนตรีมาจนถึงปัจจุบันความผิดพลาดที่เปลี่ยนชีวิตนะครับเมื่อซูเปอร์สตาร์
ถอนตัวกระทันหันต่อหน้าผู้ชม600ล้านคนศิลปินรายชื่อจึงถูกผลักขึ้นเวทีด้วยกีตาร์โปร่งเพียงตัวเดียวจนกลายเป็นตำนานชั่วข้ามคืนฟาสคา

ความยุติธรรมมันก็เหมือนกับผีบางคนเชื่อว่ามีจริงบางคนไม่เชื่อ

างสิใกล้ทำใจให้สบายทำใจให้เป็นกลางทำใจให้ว่างเปล่าไม่ง่ายแต่เป็นไปได้

กลเอ้ยบอกอะไรอีกอย่างเราต้องคอยเงี่ยหูฟังฟังเสียงตัวเองก่อนคนอื่นก่อนจะปีนป่ายภูผาก่อนจะข้ามเขาเข้าป่าก่อนจะดำดิ่งพระสุธาดูจังเพื่อนผมดิ60แล้วไงอย่างซ่า

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: หกสิบแล้วไงนั่งลงก่อนสิไกลจะไปแห่งนนทบุรีก็เดินทาง60ตีกว่าที่จะอยู่บ้านก็นั่งทำอะไรไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับขับรถได้ทำอะไรได้ก็รีบๆทำเวลามันผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เลือกทำมาฝากกันนะครับเมื่อวันก่อนเมื่อวันที่แถลงข่าวที่ร้านกระเทียมพริกไทยดำก็เจอพี่สั้นมโนพุทธานก็ยังมีความรู้ความสามารถแหลมคมและความคิดแล้วก็ยังเดินทางแลกเปลี่ยนถามว่าทำยังไงในเรื่องของทำโซเชียลครับก็ได้รู้ไว้เดี๋ยวจะไปทำตามต่อเนื่องกันไปสำหรับการเดินทางของไกลนะครับเดินทางกันในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายคอนดนตรีกับผมประโยชน์รุ่งสมัยกับเพลงที่คุณขอมาตั้ง0816346452นะครับ0816346452จากอุบลราชธานีและทางใน Google Form ที่ขอมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้จะได้สำหรับหยุดก่อนนั้นคารวะนะครับ
2: ครับมีเพลงเกี่ยวกับเพลงเก่าๆนะครับที่นำมาเสนอในช่วงนี้ตอนแรกว่าจะเล่นเพลงไทย10กระแสนึงลืมฮาร์โมนิกานะครับก็เลยไม่ต้องเล่นเพลงนี้แทนนะครับ

ที่ขอมาจากอุบลราชธานีทาง0816346452แล้วก็มาสักครู่นี้จากโคราชตกฟังตั้งแต่สมัยตอนช่วงโควิดโอ้โหก็ต้องมันก็ปี62นะครับช่วงนั้นก็มีแต่คนเดินทางไปไหนไม่ได้ต้องอยู่แล้วก็ที่กันนะฮะการเดินทางการขนส่งการจุดหมดนะครับก็ทำให้ระบบธรรมชาตินั้นในเรื่องธรรมชาตินั้นฟื้นตัวกันมาอย่างรวดเร็วเลยอันนั้นก็ดีเหมือนกันนะครับเครื่องบินไปไหนก็ไม่ได้เงียบดีเหมือนกันนะตอนช่วงนั้นแต่มันก็มีปัญหาตรงเรื่องเจ้าโรคโควิดนี่ต้องคอยระมัดระวังกันถ้าติดขึ้นมาก็เกิดร้อนนะครับก็เป็นกันผมก็เป็นมา2รอบนะวัคซีนที่ฉีดเข้าไปนี่ก็ไม่รู้ว่ามันป้องกันไปแล้วมันจะมีผลข้างเคียงอะไรกันที่เกิดขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมานี่นะครับมีจากเชียงดาวเชียงใหม่ก็ฟังอยู่แต่ไม่ได้ขอเพลงอะไรนะครับเพลงใช่แล้วสิที่ขอจากปทุมธานีของจ่าลอยเดี๋ยวขอไปค้นก่อนนะฮะแล้วก็ที่เมื่อสักครู่โทรมาออกว่าฟังเพลงที่พี่แอดเขียนถึงเนเน่ที่ใช้นักกีตาร์ระดับตำนานกันหลายคนที่มาเล่นกีตาร์กันก็เห็นเพลงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ให้คุณประกอบเขาโหลดมาให้เดี๋ยวต้องไปโหลดมาให้ก่อนนะครับจากอำนาจเจริญที่ขอเพลงขนมนะฮะสักครู่หนึ่งนะครับพูดถึงเรื่องของคาราบาวแล้วมีเรื่องเบื้องหลังที่น่ารักน่ารักอยู่เรื่องหนึ่งครับก็ที่ผมเองก็ส่วนหนึ่งก็ได้จากสิ่งที่คนที่อยู่เบื้องหลังคาราบาวนี่แหละครับก็คือพี่ปุ๊กนะฮะภรรยาพี่แอร์ที่ได้เห็นความสำคัญของถนนดนตรีแล้วก็คนประสานให้พี่ไก่คาราบาวว่าช่วยดูคิวสำหรับคาราบาวที่จะมาให้กับถนนดนตรีเมื่อช่วงที่ผ่านมานะฮะมาถนนดนตรีไลฟ์ถึง2ปีด้วยกันก็ทำให้คุณได้ชมคาราบาวเต็มวงฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะแล้วก็คนก็แน่นกันหนักเต็มไปหมดนะครับปีหน้าก็คิดว่าจะเป็นโฟกแบบเฉพาะกิจกับสมาชิกของทั้งคาราบาวและวงแบดแอสนี่นะครับคาราบาวแฟมิลี่เขียนว่าแม่ปุ๊กคือรักแท้รักเดียวคำพูดจากหัวใจของพี่แอดคาราบาวถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างเขามานานถึง42ปี42ปีไม่ใช่เพียงตัวเลขแต่มันคือวันเวลา

จิน้ำไม่ท้วนคือวันที่คนหนึ่งต้องออกไปยืนอยู่บนเวทีขณะที่อีกคนเลือกยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆคอยดูแลบ้านดูแลครอบครัวและประคองทุกอย่างให้เดินต่อชีวิตของนักดนตรีที่ต้องเดินทางออกทัวร์ครั้งหลายสัปดาห์หรือเป็นเดือนไม่ใช่เรื่องง่ายแต่พี่อาร์ตเคยพูดว่าภรรยาไม่เคยบ่นมีเพียงสายโทรศัพท์ที่โทรมาบอกว่าคิดถึงและยังทำหน้าที่ดูแลครอบครัวและลูกๆอย่างดีที่สุดแต่แม่ปุ๊กไม่ได้เป็นเพียงกองหลังของครอบครัวเธอยังแบ่งปันแรงกายและแรงใจเพื่อสังคมมีเรื่องราวการรวมกลุ่มกับชาวมอเตอร์ไซค์และทีมคอมมานเดอร์ซิตี้เพื่อจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์และสิ่งของจำเป็นส่งต่อให้โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆกว่า50แห่งทั่วประเทศรวมถึงช่วยเหลือชาวบ้านและทหารในพื้นที่อีสานใต้สิ่งที่น่าประทับใจคือหลายเรื่องพี่อาร์ตเพิ่งมารู้จากสื่อภายหลังและยิ่งทำให้เขารู้สึกภูมิใจในผู้หญิงคนนี้มากกว่าเดิมวันที่แม่ปุ๊กได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติแอดบอกว่าภูมิใจจนถึงกับน้ำตาไหลพร้อมยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างกันไปตลอดชีวิตเพราะบางครั้งคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่บนเวทีเขาอาจเป็นคนที่คอยเปิดไฟในบ้านรอวันที่คนรักกลับมาดูแลครอบครัวในวันที่อีกคนต้องเดินทางและเป็นกำลังใจในวันที่โลกข้างนอกเหนื่อยล้า42ปีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของรักกันนานแต่คือการรักกันในวันที่ชีวิตไม่ได้มีแต่วันที่สวยงามคนหนึ่งเดินไปข้างหน้าอีกคนคอยอยู่ข้างหลังแต่ทั้งสองคนกำลังเดินไปบนเส้นทางเดียวกันกองหลังที่ดีอาจไม่เคยได้ยืนอยู่กลางแสงไฟแต่แสงไฟที่ส่องถึงคนข้างหน้าหลายครั้งเกิดจากใครบางคนที่ยืนอยู่ข้างหลังเสมอลำลาคุณด้วยบทเพลงอดีตมาริโอน่าและเพลงขนมที่คุณขอมาเราจะกลับมาทำหน้าที่กันในช่วงเวลาของทนดนตรีวันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมประโยชน์รุ่งสมัยและคืนวันนี้ทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจิตันวัสันมุกสว่างสมเกียรติแท้แม่นีบนมิพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญเหนือและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงพรุ่งนี้พบกันเช่นเดิมนะครับเราดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางผมมีอยู่รุ่งสมัยลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์ครับ

0: รอบนี้สามชารอบหน้าไม่มีแผ่นดินอยู่ครับเชิญ
1: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ